0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ได้ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur d i n o s a u r dinosaur ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct e x t i n c t extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพี่ลิซ่าคนนี้ก่อนนะคะ

ที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไป

ี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆน้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อน amazon ปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พิมิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดารานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจี้ด้วย

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ดดักดีอูซีเคดักเป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: าปิบาร่าด้วยคาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วยแจ้งเลยดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยนี่ยัง น่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากมากเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็อย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พัน playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s eเต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริงๆ

0: นี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
0: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
2: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
0: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
3: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: หายอิ่มละ
4: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
4: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
5: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
6: อยากฟังจ้าง
5: ั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว้าวบนนี้สวยจังเลย
2: เมืองนามารูปสวยสวยว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
4: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
5: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
0: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
4: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
5: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
2: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
5: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริง
4: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
5: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
6: เ
5: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
0: อย่างนี้เอง
4: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
5: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
4: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมาก
0: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
1: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
0: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
1: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็ง

0: งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
0: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
0: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
0: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
0: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
0: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
3: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
3: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรม

0: ำทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ Our research team produce teaching tools because we believe that all human beings are equal
4: อัมนภรัตน์ กันรัตนสูตร lecture at the Institute

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
2: คอะไรนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
3: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
4: บังชู
1: beautiful
4: beautiful
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
5: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วย

0: เลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
3: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราและคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกัน

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุด

0: ไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วนะเนี่ย LTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
6: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวม

0: พลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
0: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับ

0: ให้รอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
5: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
0: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
5: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
0: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
0: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
1: ช่วยช
4: ี
1: ว
4: ิ
1: ตพวกเราอีกแล้ว
5: ช่วยช
1: ี
5: ว
1: ิ
5: ตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
5: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

0: ป็นอะไรเป็นเชฟทำอาหารทั้งวัน
1: ก็

วันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: นะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์2นักเรียนสามารถหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์3นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้ในชั่วโมงก่อนหน้ากันก่อนค่ะนักเรียนคะสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการเขียนจำนวนในรูปการคูณที่มีเลขยกกำลังซึ่งมีฐานเป็น10และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยมีรูปทั่วไปเป็นอะไรแล้วคะ
1: a คูณ10ยกกำลัง n
0: ถูกต้องค่ะ a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าเขียน52ล้านให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะให้นักเรียนหาคำตอบออกมาได้เลยนะคะ
1: 52 คูณ 10 ยกกำลัง 7
0: ถูกต้องค่ะ 5.2 คูณ 10 ยกกำลัง 7นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า a เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a เท่ากับ5.2
0: ถูกต้องค่ะ a เท่ากับ 5.2 แล้ว n เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: a เท่ากับ 7
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูข้อถัดมากันเลยค่ะนักเรียนคะจงหาว่า 1.42 คูณ 10 ยกกำลัง 9 แทนจำนวนใดนักเรียนสามารถคำนวณออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: 1,420 ล้าน
0: คำตอบที่ถูกต้องคือ 1,420 ล้านนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะนอกจากการเขียน

จำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์เราสามารถเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้รูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ค่ะดังเช่นตัวอย่างนี้ค่ะเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งมีขนาดเล็กมากประมาณ2

0: 3เป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์ที่มี A เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2.5
0: ถูกต้องค่ะ A เท่ากับ 2.5 แล้ว N เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -3
0: เก่งมากเลยค่ะ N เท่ากับ -3 เรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงเขียน 0.0005 ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นักเรียนคะจาก 0.0005 นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นพหุคูณของ10ได้ยังไงคะ
1: 5ส
0: ่
1: วน
0: 10เศษ5ส่วนอะไรคะ
1: 5ส่วน10
0: เศษ5ส่วน10,000 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วเพื่อนๆทราบได้ยังไงคะว่าเศษ5ส่วน10,000มาจากไหนเรามาดูกันค่ะนักเรียนคะเราจะมาพิจารณาจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมกันค่ะคุณครูถามว่า0ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนอะไรคะอยู่ในหลักส่วน10ตัวถัดมา0ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะส่วน100 0ตัวที่3อยู่ในหลักส่วน1,000และ5อยู่ในหลักส่วน10,000เพราะฉะนั้น 0.0005 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ5ส่วน10,000นั่นเองค่ะนักเรียนคะ10,000สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น10ได้ยังไงคะ
1: 10 ยกกำลัง 4
0: ถูกต้องค่ะเพื่อนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า10ยกกำลัง4นักเรียนสังเกตนะคะ10,000มีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 4ต
0: ัวเพราะฉะนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น10ได้เป็น10ยกกำลัง4นั่นเองก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน10ยกกำลัง4แล้วอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
2: ย
0: ังเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน10ยกกำลัง4ก็จะมีค่าเท่ากับ5คูณเศษ1ส่วน10ยกกำลัง4นักเรียนคะเศษ1ส่วน10ยกกำลัง4อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
2: ย
0: ังแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนจำสมบัตินี้ได้ไหมคะเรามาดูโน้ตกันนะคะ a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ
1: เศษ
0: 1ส่วน a ยกกำลัง n เพราะฉะนั้นเศษ1ส่วน10ยกกำลัง4ก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ4นั่นเองค่ะเราเลยได้บรรทัดสุดท้ายออกมาเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ4แล้ว5คูณ10ยกกำลังลบ4อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
2: อยู่แล้ว
0: อยู่แล้วถูกต้องค่ะ a เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: a เท
0: ่ากับ5 n เท่ากับ
2: ลบ
0: 4ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียน 0.00072 ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะ 0.00072 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นพหูคูณของ10ได้ยังไงคะเศษ72ส่วนนักเรียนคะเรามาพิจารณาจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมกันค่ะ

0: หลักส่วน10ศูนย์ตัวถัดมาอยู่ในหลักส่วนอะไรคะส่วน100ถัดมาอยู่ในหลักส่วนส่วนพันตัวถัดมาอยู่ในหลักส่วนส่วนหมื่นและ2ตัวนี้อยู่ในหลัก
1: แสน
0: ก็จะกลายเป็นส่วนแสนเพราะฉะนั้น 0.00072 สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นอะไรคะเศษ72ส่วน1แสนถูกต้องค่ะนักเรียนคะเรามาพิจารณาที่ตัวตั้งและตัวหารกันค่ะตัวตั้งของเรา72อยู่ในรูปเงื่อนไขของ A ยังคะ
2: ย
0: ังเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจาก72ให้เป็นอะไรคะ
2: 7.2
0: คูณด้วยอะไรคะถึงจะมีค่าเท่ากับ72ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นตัวตั้งเราได้แล้วว่า72เกิดจาก 7.2 คูณ10แล้ว1แสนล่ะคะ1แสนสามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น10ได้ยังไงคะ
2: 10
0: ถูกต้องค่ะ10ยกกำลัง5เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมาก็จะได้เป็น 7.2 คูณ10หารด้วย10ยกกำลัง5นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้ว10หารด้วย10ยกกำลัง5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะคุณครูถามว่าจากสมบัติของการหารเลขยกกำลังเขียน10หารด้วย10ยกกำลัง5ได้ยังไงคะฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะ
1: ล
0: บกันเพราะฉะนั้นจะได้เป็นเพราะฉะนั้นจะได้เป็น 7.2 คูณด้วย10ยกกำลัง1ลบ5ซึ่งเพื่อนบางคนได้หาคำตอบออกมาแล้วว่า10ยกกำลัง1ลบ5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ10ยกกำลัง
1: ลบ
0: 4เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนก็จะได้เป็น 7.2 คูณ10ยกกำลังลบ4นั่นเองค่ะตอนนี้ 7.2 คูณ10ยกกำลังลบ4อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
2: อย
0: ู่แล้ว A เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 7.2
0: N เท่ากับเท่าไหร่คะลบ4นักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อในข้อถัดไปเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันเลยค่ะจงหาว่า 3.2 คูณ10ยกกำลังลบ6แทนจำนวนใดนักเรียนคะ10ยกกำลังลบ6สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: 3.2 คูณ1ส่วน10ยกกำลัง
0: นั่นคือเศษ1ส่วน10ยกกำลัง6ใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนตอบมาแล้วว่า 3.2 คูณ10ยกกำลังลบ6จะมีค่าเท่ากับ 3.2 คูณเศษ1ส่วน10ยกกำลัง6นักเรียนคะ10ยกกำลัง6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ล้านเพราะฉะนั้นบรรทัดที่2จะได้เป็น 3.2 คูณเศษ1ส่วน1ล้านนั่นเองค่ะแล้วเศษ1ส่วน1ล้านมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.0001
0: หลังจุดทศนิยมมีเลข0จำนวนกี่ตัวคะ 5ตัวเพราะฉะนั้นบรรทัดที่3จะได้เป็น 3.2 คูณ 0.0000001 นั่นเองค่ะนักเรียนคะบรรทัดนี้คำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะแล้วคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ7ตำแหน่งคำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.000032
0: หลังจุดทศนิยมมี0จำนวนกี่ตัวคะ5ตัวถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็น 0.000032 ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างถัดมากันเลยค่ะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัด1อนุภาคมีขนาดประมาณ5คูณ10ยกกำลังลบ7เมตรถ้าไวรัสชนิดนี้1ล้านอนุภาคเรียงต่อกันเป็นสายจะยาวประมาณกี่เมตรนักเรียนคะจากโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะถูกต้องค่ะนั่นคือขนาดของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัดนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: ถ้าไวรัสชนิดนี้1ล้านอนุภาคเรียงต่อกันเป็นสายจะยาวประมาณกี่เมตร
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือไวรัสมีขนาดประมาณ5คูณ10ยกกำลังลบ7เมตรนักเรียนคะหากคุณครูต้องการทราบว่าไวรัสชนิดนี้1ล้านอนุภาคมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะมีเพื่อนตอบมาแล้วนักเรียนคะเพื่อนๆทราบได้ยังไงคะเรามาดูกันค่ะ1ล้านมีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 6ตัว
0: มีศูนย์ทั้งหมด6ตัวเพราะฉะนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 4ยกกำลัง6
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไวรัสชนิดนี้1ล้านอนุภาคจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง6อนุภาคนั่นเองค่ะหากคุณครูต้องการหาว่าไวรัสชนิดนี้เรียงต่อกันเป็นสายจะยาวประมาณเท่าไหร่หาได้ยังไงคะถูกต้องค่ะก็จะได้เป็น10ยกกำลัง6คูณ5คูณ10ยกกำลังลบ7หรืออย่างที่นักเรียนตอบมาว่า5คูณ10ยกกำลังลบ7แล้วคูณด้วย10ยกกำลัง6ก็มีค่าเท่ากันค่ะนักเรียนคะแล้ว10ยกกำลังลบ7สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: 1ส่วน10กำลัง
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็น10ยกกำลัง6คูณ5หารด้วย10ยกกำลัง7นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้ว10ยกกำลัง6หารด้วย10ยกกำลัง7จากสมบัติการหารของเลขยกกำลังสามารถเขียน10ยกกำลัง6หารด้วย10ยกกำลัง7ได้ยังไงคะ
1: 10ยกกำลัง6ลบ7
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้เป็น10ยกกำลัง6ลบ7คูณ5นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้ว10ยกกำลัง6ลบ7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 10 ยกกำลัง 1
0: ถูกต้องค่ะ10ยกกำลังลบ1คูณ5เพราะฉะนั้นเราจะคำนวณค่าออกมา10ยกกำลังลบ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ10ยกกำลังลบ1คือเศษ1ส่วน10ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.1แล้ว 0.1 คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.5 ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ 0.5 เมตรค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: จดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด8เขียนง่ายๆในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะหน้าแรกจะมี3ข้อใหญ่ค่ะและหน้าที่2จะเป็นข้อที่4นักเรียนคะเรามาดูโจทย์ในข้อที่4กันค่ะโจทย์บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วสมองของคนหนักประมาณ2คูณ10ยกกำลังลบ2เท่าของน้ำหนักตัวจงหาว่าสมองของนักเรียนประมาณเท่าใดนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนแต่ละคนมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถคำนวณจากน้ำหนักตัวของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคะเรามาสังเกตในข้อที่1ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนจำนวนมากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งจากข้อสังเกตเราสามารถใช้การเลื่อนจุดเพราะฉะนั้นการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เราสามารถเลื่อนจุดได้เช่นกันค่ะเรามาพิจารณากันในข้อที่5ค่ะนักเรียนคะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนเงยหน้าขึ้นมาดูบนกระดานนะคะข้อที่5นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า A ของนักเรียนควรเป็นจำนวนใดคะ
1: 8819
0: นักเรียนจำได้ไหมคะว่าสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เขียนให้อยู่ในรูปอะไรแล้วคะถูกต้องค่ะมีเพื่อนกลุ่มที่5ตอบมาแล้วว่า A ของเราควรเป็นจำนวนใดเรามาทบทวนกันก่อนสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์สามารถเขียนให้อยู่ในรูป A คูณ10ยกกำลัง N โดยที่ A ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10เพราะฉะนั้นคุณครูถามว่าในข้อที่5 A ของนักเรียนควรเป็นเท่าไหร่คะ
1: 8.19
0: A ควรเป็น8.19ทีนี้เราจะมาหา n กันค่ะนักเรียนคะเราจะใช้การเลื่อนจุดเรามาเลื่อนจุดไปพร้อมกันเลยนะคะจะเลื่อนจุดไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางขวา1 2 3 4 5 6 7 8หยุดได้เลยไหมคะได้เลยเพราะฉะนั้นเราได้ A เป็น 8.19 แล้วก็จะคูณกับ10ยกกำลังอะไรคะ
1: 8
0: เมื่อกี้เราเลื่อนมากี่ครั้งคะ
1: 8
0: เพราะฉะนั้นจะเขียนได้เป็น 8.19 คูณ10ยกกำลังอะไรคะ
1: ลบ
0: 8

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ในข้อที่1มีนักเรียนกลุ่มไหนหาคำตอบได้บ้างแล้วคะนักเรียนกลุ่มที่1ออกมาเขียนข้อที่1เลยค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะในข้อที่2มีกลุ่มไหนจะออกมาเขียนคะกลุ่มที่3นักเรียนออกมาเขียนได้เลยค่ะเริ่มจากข้อที่1ก่อนค่ะข้อที่1 0.002 เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะได้เป็น2คูณ10ยกกำลังอะไรคะลบ -3 ถูกต้องค่ะในข้อที่2 0.00013 เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็น 1.3 คูณ10ยกกำลังอะไรคะลบ 4ถูกต้องค่ะในข้อที่3นักเรียนกลุ่มที่2ได้คำตอบแล้วออกมาเขียนคำตอบเลยค่ะ 0.000205 เขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะ 2.05 คูณ10ยกกำลังลบ 4ตอนนี้มีนักเรียนอยากออกมาเขียนคำตอบในข้อที่4ให้กลุ่มที่4ออกมาเขียนค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นร่วมการตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะ 0.000076 เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็น 7.6 คูณอะไรคะนักเรียนคนอื่นช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะ10ยกกำลังอะไรคะ10ยกกำลังลบ 6ถูกต้องค่ะนักเรียนคะปรบมือให้ตัวเองค่ะในข้อที่5และข้อที่6เราจะมาตรวจสอบคำตอบบนกระดานกันค่ะข้อที่5เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์มี A เท่ากับเท่าไหร่คะคุณครูได้เฉลยไปแล้ว 8.19 คูณ10ยกกำลังอะไรคะคูณ10ยกกำลังลบ 8ในข้อที่6 A ของนักเรียนควรเป็นจำนวนใดคะ4.00465 คูณ10ยกกำลังอะไรคะยกกำลังลบ7นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเราไปดูข้อ2ใหญ่กันค่ะข้อ2ใหญ่โจทย์บอกว่าสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ในแต่ละข้อต่อไปนี้แทนจำนวนใดข้อแรก5คูณ10ยกกำลังลบ4จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.005
0: หลังจุดทศนิยมมี0กี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวเพราะฉะนั้นจะได้เป็น 0.0005 นักเรียนคะในข้อที่2 9คูณ10ยกกำลังลบ6จะได้คำตอบออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งหมายความว่าหลังจุดมี0กี่ตัวคะ5ตัวจะได้คำตอบเป็นอะไรคะ
1: 0.00009
0: เราไปดูในข้อที่3กันค่ะ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ5คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งหลังจุดมี0กี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวก็จะได้เป็น 0.000012 เรามาดูข้อที่4กันค่ะ 6.82 คูณ10ยกกำลังลบ7คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ9ตำแหน่งหมายความว่าหลังจุดจะมีศูนย์กี่ตัวคะ
1: 6
0: ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็น 0.000000 0 0 6 8 2นักเรียนคะข้อที่5 5.4013 คูณ10ยกกำลังลบ8คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ12ตำแหน่งหมายความว่าหลังจุดจะมีศูนย์จำนวนกี่ตัวคะ7ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็น 0.00005401 เรามาดูข้อที่6กันค่ะ 8.9 คูณ10ยกกำลังลบ9คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ10ตำแหน่งหมายความว่าหลังจุดจะมีศูนย์กี่ตัวคะ8ตัวคำตอบที่ได้คือ 0.00000089 นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูข้อ3ใหญ่กันเลยค่ะข้อ3ใหญ่โจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยไม่ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังข้อแรกแมลงชนิด1ยาวประมาณ3คูณ10ยกกำลังลบ2เซนติเมตรนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.03 เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบว่าแมลงชนิด1ยาวประมาณเศษ3ส่วน100หรือ 0.03 เซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่2กันค่ะแบคทีเรียชนิด1ยาวประมาณ3คูณ10ยกกำลังลบ4เซนติเมตรนักเรียนคะแบคทีเรียชนิด1ยาวประมาณเท่าไหร่คะเศษ3ส่วน10,000เศษ3ส่วน 10,000 หรืออะไรคะ
2: หรือ 0.0003
0: ถูกต้องค่ะจะได้ว่าเศษ3ส่วน 10,000 หรือ 0.003 เซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูในข้อถัดไปกันเลยค่ะในข้อที่3ไวรัสชนิด1ยาวประมาณ 1.5 คูณ10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรนักเรียนคะนักเรียนคำนวณออกมาแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0.00005
0: หลังจุดทศนิยมมีศูนย์จำนวนกี่ตัวคะกี่ตัวคะหรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นอะไรคะนักเรียนจะได้ว่าไวรัสชนิด1ยาวประมาณเศษ 1.5 ส่วน10ล้านหรือ 0.00000015 เซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะข้อที่4อะตอมของธาตุออกซิเจนมีรัศมีประมาณ 6.6 คูณ10ยกกำลังลบ11เมตรนักเรียนคำนวณออกมาแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้เป็นเศษ 6.6 ส่วน 100,000 ล้านหรือ 0.00000000066 ค่ะนักเรียนคะหลังจุดทศนิยมมีศูนย์กี่ตัวคะ
2: ม
0: ีศูนย์10ตัวถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่4คำตอบที่นักเรียนได้อาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของตัวเองนั้นเรามาดูคำตอบที่คุณครูประมาณไว้นะคะในข้อที่4โจทย์บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วสมองของคนหนักประมาณ2คูณ10ยกกำลังลบ2เท่าของน้ำหนักตัวจงหาว่าสมองของนักเรียนหนักประมาณเท่าใดถ้าสมมุติว่าน้ำหนักตัวเท่ากับ45กิโลกรัมจะได้น้ำหนักสมองประมาณนักเรียนคะ2คูณ10ยกกำลังลบ210ยกกำลังลบ2เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
2: เศษ1ส่วน10
0: เศษ1ส่วน10ยกกำลัง2แล้ว10ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 100
0: ก็จะได้เป ็นเศษ1ส่วน100 2คูณเศษ1ส่วน100ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน100คูณด้วยน้ำหนักตัวถ้านักเรียนน้ำหนักตัว45กิโลกรัมก็คูณด้วย45กิโลกรัมนักเรียนน้ำหนักตัว50กิโลกรัมนักเรียนก็คูณด้วย50เพราะฉะนั้นคำนวณค่าออกมาก็จะได้เป็น 0.9 กิโลกรัมหรือ9คูณ10ยกกำลังลบ1กิโลกรัมนั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ซึ่งสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นิยมใช้เขียนแทนจำนวนที่มีค่ามากๆหรือมีค่าน้อยๆเป็นการเขียนจำนวนในรูปการคูณที่มีเลขยกกำลังซึ่งมีฐานเป็น10และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยมีรูปทั่วไปว่าอะไรคะ
1: a คูณ10ยกกำลัง
0: ถูกต้องค่ะรูปทั่วไปเป็น a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มซึ่งในกรณีที่เขียนสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แทนจำนวนที่มีค่ามากๆจะได้ n เป็นจำนวนใดคะจะได้ n เป็นจำนวนเต็มบวกและในกรณีที่เขียนสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แทนจำนวนที่มีค่าน้อยๆได้ n เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม5อาเซียนน่ารู้และใบความรู้เรื่องอาเซียนน่ารู้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำตามขอรบ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนผจญภัยโลกกลางคืน

好听。

เปเป้มาผจญภัยตอนกลางคืนกับคุณพ่อเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเปเป้เจอสัตว์ตัวไหนในตอนกลางคืนค้างคาวหิ่งห้อยนกฮูกเฉลยหิ่งห้อยและนกฮูกครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: คือ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมา

ริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกด์เดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องใหม่แล้วนะครับเรื่องที่เราจะได้เรียนเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบสื่อสารปีที่1นะครับภาคเรียนที่1ยังจำได้ไหมเราเคยพูดกันไปแล้วว่าเราเรียนทั้งหมดกี่หน่วยการเรียนรู
1: ้
0: 4หน่วยการเรียนรู้ใช่ไหมครับหน่วยการเรียนรู้แรกหรือหน่วยที่1นะครับสารในชีวิตประจำวันนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2โลกใต้เลนหน่วยการเรียนรู้ที่3การสืบพันธุ์ของพืชและหน่วยการเรียนรู้ที่4การเจริญเติบโตของพืชซึ่งตอนนี้นะครับเราเรียนผ่านไปแล้วสำหรับหน่วยที่1นะครับสารในชีวิตประจำวันเราผ่านไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนหน่วยที่2กันนะครับซึ่งหน่วยที่2ชื่อว่าโลกใต้เลนนั่นเองนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในหน่วยที่2โลกใต้เลนก็คือเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงในตอนที่1นั่นเองนะครับกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจบอกและอธิบายหน้าที่ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงได้อันนี้คือข้อที่1นะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะต้องบอกนะครับว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีส่วนประกอบอะไรบ้างและแต่ละส่วนประกอบมันมีหน้าที่อะไรนะครับส่วนข้อที่2บอกประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยมีประโยชน์อะไรสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลเพื่อระบุส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวันนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับจะได้ลงความเห็นของกลุ่มตัวเองนะครับว่าสรุปแล้วกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่มันมีความสำคัญนะครับต่อมาสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวันนี้เราจะต้องพูดถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับโดยที่เราจะก่อนที่เราจะพูดถ่ายทอดนะครับเราจะต้องลงความเห็นของกลุ่มเราก่อนนะครับว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างแต่ละส่วนประกอบมีหน้าที่อะไรนะครับก่อนที่เราจะพูดถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นออกมานะครับเอาล่ะกิจกรรมจัดแจงแบ่งกลุ่มนะครับกิจกรรมจัดแจงแบ่งกลุ่มนะครับครูจะมีซองกระดาษสีน้ำตาลให้ซึ่งตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับมีซองกระดาษสีน้ำตาลอยู่แล้วนะครับลองแกะออกมาดูนะครับว่าในนั้นมีอะไรอยู่นะครับแกะออกมาได้เลยนะครับเทออกมาได้เลยในนั้นมีอะไรในนั้นมีอะไรนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางครับในซองสีน้ำตาลมีอะไรอยู่ครับ
2: ม
0: ี
2: บัตรผ้า
0: เป็นบัตรผ้า

0: ใช่ไหมซึ่งจะมีคําที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับทีนี้เรามาเช็คไปพร้อมๆกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มได้บัตรภาพนั้นน่ะไปครบทุกกลุ่มหรือไม่นะครับอ่ะบัตรภาพแรกนะครับบัตรภาพแรกคือไก่มีไหมมีไก่ไหมนี่มีไก่นะครับบัตรภาพที่2ผลึกสารส้มมีไหมครับ
1: ม
0: ี3คนมีคนไหมในนั้น
1: ม
0: ี

0: นะ
1: ม
0: ีบัตรภาพที่8รถยนต์
1: มี
0: บัตรภาพที่9แมว
1: มี
0: และบัตรภาพที่10คือ
1: เห
0: ็ดนะครับครูมีให้ทั้งหมด10บัตรภาพนะครับเอ๊ะบัตรภาพเหล่านี้เราจะทำอะไรเราจะเอาบัตรภาพมาทำอะไรตามชื่อกิจกรรมเลยนะครับจัดแจงแบ่งกลุ่มนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มของบัตรภาพทั้ง10บัตรภาพนี้ออกเป็นกลุ่มเดี๋ยวเราจะมาดูว่านักเรียนต้นทางจะแบ่งอย่างไรนะครับสามารถที่จะแบ่งได้หรือไม่นักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถที่จะแบ่งกลุ่มนะครับบัตรภาพทั้ง10บัตรภาพนี้ได้เลยซึ่งครูมีเวลาให้เพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับมีเวลาให้2นาทีเท่านั้นนะครับอ่ะเริ่มได้เลยนะครับ2นาทีเท่านั้น

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมจัดแจงแบ่งกลุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาผู้โชคดีนะครับที่จะลุกขึ้นตอบคำถามให้ครูว่าสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มเตรียมธงไว้พร้อมครับเตรียมธงไว้พร้อมครับเตรียมธงไว้เลยนะครับเดี๋ยวลุกขึ้นตอบให้หน่อยว่าสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มใช้เกณฑ์อะไรนะครับพร้อมวางธงไว้ที่โต๊ะนะครับตอนนี้มีบางกลุ่มที่มีความขี้โกงอยู่นะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับห้ามโกงนะครับเอามือจับที่ติ่งหูครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับ
1: กลุ่มที่4ครับ
0: กลุ่มที่4ครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าสามารถที่จะจัดแจงแบ่งกลุ่มได้กี่กลุ่มอะไรบ้างเชิญได้เลยครับ
2: แบ่งได้2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่2ไม่มีชีวิตค่ะ
0: บอกได้อันไหนบ้างที่เป็นที่อยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิต
2: มีไก่คนสุนัขแมวเห็ดค่ะ
0: และอีก1กลุ่มล่ะครับที่ไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างครับ
2: ผลึกสารส้มรีโมทตุ๊กตาปากการถยนต์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับสามารถที่จะแบ่งได้ทั้งหมด2กลุ่มนะครับทีนี้สะสมไปแล้ว5ดวงสำหรับกลุ่มที่4มีคำถามเพิ่มเติมให้นะครับเพราะนั้นเตรียมให้ดีนะครับคำถามชวนคิดของครูข้อที่1จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมารูปภาพใดเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างรูปภาพใดเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างทำตามกฎกติกานะครับธงจะต้องวางไว้ที่โต๊ะนะครับแล้วก็มือต้องจับที่หูนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนครับ
3: นี่ไง
0: กลุ่ม6โอเคครับกลุ่มที่6ฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับจากรูปภาพ

0: ทั้ง10รูปภาพนั้นนะครับรูปภาพใดเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: สิ่งมีชีวิตได้แก่ไก่แมวสุนัขและคนค่ะ
0: มีเพิ่มเติมไหมมีอีกหนึ่งอย่างไหม
1: เห็ดด้วยค
0: ่ะปรบมือให้กลุ่มที่6ครับจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมานะครับรูปภาพใดเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างนะครับมีไก่คนนะครับสุนัขแมวแล้วก็เห็ดคำถามแรกผ่านไปคำถามที่2นะครับจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมารูปภาพใดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตบ้าง
2: รถยนต์
0: มีคนแอบเฉลยคำตอบให้เพื่อนแล้วมีอะไรบ้างตอบพร้อมกันเลยเนาะข้อนี้มันง่ายมีรถยนต์ปากการีโมทจะผลึกสารส้มใช่ไหมโอเคโอเคโอเคผลึกสารส้มตุ๊กตารีโมทปากกาและก็รถยนต์นะครับโอ้คำถามข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับต่อไปมีอีกนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราทราบได้อย่างไรพร้อมวางธงไว้นะครับยกธงสีเขียวครับกลุ่มไหนครับกลุ่ม3ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่3ก่อนส่วนกลุ่มอื่นนะครับทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับฟังคำตอบเพื่อนถ้ามีอะไรสามารถเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมได้นะครับอย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเราสามารถเพิ่มเติมได้อ่ะกลุ่มที่3พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: สิ่งที่มีชีวิตนะคะเพราะว่ามีการเจริญเติบโตค่ะส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเพราะไม่มีการเจริญเติบโตค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ก่อนครับกลุ่มที่4เชิญครับเมื่อกี้กลุ่มที่4ยกมือก่อนถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
4: สิ่งที่มีชีวิตคือจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือจะเกิดขึ้นโดยการที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมอีกไหมมีไหม3 2มีไหมไม่มีนะมีกลุ่ม5ฟังกลุ่ม5อีก1กลุ่มนะครับฟังกลุ่ม5อีก1กลุ่มนะครับว่าเขาทราบได้อย่างไรว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตถ้ากลุ่ม5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
5: ใช้การสังเกตค่ะ
0: ใช้การสังเกตสังเกตอย่างไรเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมเราสังเกตอย่างไรว่ามีชีวิตและสังเกตอย่างไรว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิต
5: ภาพลักษณ์ค่ะ
0: ภาพล
5: ักษณะ
0: ใช่ไหมโอเคปรบมือให้กลุ่มที่5ก่อนนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนะครับโอเคสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมันจะมีสมบัติที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นการสืบพันธุ์สิ่งมีชีวิตสามารถสืบพันธุ์ได้มั้ย
2: ไม่ได
0: ้สิ่งมีชีวิตสามารถสืบพันธุ์ได้มั้ย
2: ได
0: ้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตรีโมทอย่างเงี้ยรีโมทสืบพันธุ์ได้มั้ยไม่ได้ใช่มั้ยครับการเจริญเติบโตเหมือนกลุ่มที่3ตอบมาสิ่งมีชีวิตจะมีการเจริญเติบโตนะครับแต่สิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเจริญเติบโตได้และการเคลื่อนไหวเป็นต้นนะครับสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้คนเราหรือนักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตไหม
2: เป็น
0: เคลื่อนไหวได้ไหมเคลื่อนไหวได้ไหม
2: ได้
0: เคลื่อนไหวได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้นะครับว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนะครับครูเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับสิ่งมีชีวิตที่สามารถพบบนโลกใบนี้นะครับจะมีขนาดที่แตกต่างกันตั้งแต่ขนาดที่ใหญ่มากเลยอย่างเช่นครูยกตัวอย่างมาคือวานนะครับจนถึงขนาดที่เล็กมากจนที่แบบเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างเช่นแบคทีเรียนะครับเพราะนั้นสิ่งมีชีวิตมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆที่แบบมองไม่เห็นจนขนาดที่แบบใหญ่โตมากๆเลยนะครับคำถามต่อมาหากเราต้องการที่จะขยายสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นมดอย่างเช่นเห็บเราจะใช้เครื่องมืออะไรเราจะใช้เครื่องมืออะไรเป็นฟังนะเป็นสิ่งที่มองเห็นแต่ว่าไม่ชัดเจนเราจะใช้อะไรพร้อมเตรียมธงกฎเกณฑ์นะครับฟังคำถามให้ดีนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมดเรามองเห็นไหม

0: เห็นเห็บเรามองเห็นไหมเห็นแต่แค่อาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนเราจะใช้อะไรในการช่วยนะครับอ่ะพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่2อ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
1: กล้องจุลทรรศน์แล้วก็แว่นขยายค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ตอบมาว่าอาจจะใช้กล้องจุลทรรศน์ก็ได้หรือใช้แว่นขยายก็ได้ในข้อนี้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแต่เราสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับอย่างเช่นมดหรือเห็บอย่างเงี้ยที่ครูยกตัวอย่างมานะครับแล้วเราต้องการที่จะทราบรายละเอียดมากขึ้นนะครับเครื่องมือที่จะเหมาะสมนะครับก็คือแว่นขยายก็เพียงพอแล้วนะครับแว่นขยายนะครับทีนี้คำถามต่อมามีอีกไหมนะครับมีถ้าเราต้องการศึกษาวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าล่ะนะครับเราจะใช้เครื่องมืออะไรข้อเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรามองเห็นอยู่ใช่ไหมแต่ต้องการทราบรายละเอียดมากขึ้นเราใช้แว่นขยายแต่ข้อนี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรามองไม่เห็นเราจะใช้เครื่องมืออะไรพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่4อ่ะกลุ่มที่4เราจะใช้เครื่องมืออะไรถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยนะครับ
1: ใช้กล้องจุลทรรศน์ค่ะ
0: ใช้กล้องจุลทรรศน์ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขนาดเล็กเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราจะใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยนะครับในการที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วเราใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตใดได้บ้างเมื่อกี้บอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราจะศึกษาอะไรได้บ้างนะครับพร้อมพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5อ่ะเราจะศึกษาสิ่งมีชีวิตใดบ้างกลุ่มที่5พร้อมแล้วใช่ไหมครับอ่ะเชิญได้เลยครับ
1: แบคทีเรียค่ะ
0: อ๋อปรบมือให้กลุ่มที่5แบคทีเรียนะครับกลุ่มที่5บอกว่าแบคทีเรียนอกจากแบคทีเรียมีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกมั้ยมีอะไรมีอะไรตอบได้เลยตอบเลยเชื้อราจุลินทรีย
2: ์
0: เซลล์อะตอมเน้นย้ำขีดเส้นใต้ตรงสิ่งมีชีวิตอะตอมเป็นสิ่งมีชีวิตไหม
2: ไม
0: ่มีอะตอมไม่น่าใช่แล้วนะครับช็อกโกแลตเมื่อกี้ตอบช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นสิ่งมีชีวิตไหม
2: ไม
0: ่มีคำถามข้อนี้ถามถึงสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและก็ต้องการที่จะใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาก็อย่างเช่นที่เพื่อนตอบมาแบคทีเรียรายีสต์จุลินทรีย์เหล่านี้ได้นะครับเพราะเหตุใดเราจึงต้องศึกษาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นทำไมเราต้องศึกษาทำไมเราต้องดูแบคทีเรียทำไมต้องดูราเพราะอะไรทำไมเราต้องศึกษาทำไมอ่ะมีคำตอบไหมมีไหมมีนะอ่ะโอเคพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่หนึ่งครับกลุ่มที่หนึ่งฟังคำตอบของกลุ่มที่หนึ่งนะครับว่าเพราะเหตุใดเราต้องศึกษาถ้ากลุ่มที่หนึ่งพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
1: เพื่อให้รู้ถึงรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นค่ะ
0: เพื่อให้รู้อะไรนะ
1: รายละเอียด
0: เพื่อให้รู้รายละเอียดของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่3เพิ่มว่าเห็นยกมือจะตอบว่าตอบได้เลยตอบได้เลยตอบได้เลยเพื่อนกลุ่มที่3ว่าแบคทีเรียมีความสกปรกเราต้องหาวิธีรักษาเพื่อให้มันสะอาดกลุ่มที่4ตอบได้เลยครับตอบได้เลยตอบเลยเพื่อหาวิธีการป้องกันมีอีกไหมตอบได้เลยไม่ต้องใช้แมสตอบได้เลยครับ
3: เพื่อศึกษาว่าเชื้อโรคเกิดจากอะไรครับ
0: เพื่อศึกษาว่าเชื้อโรคเกิดจากอะไรตอบได้เลยตอบได้เลยตอบได้เลยไม่ต้อง
4: ศึกษาว่า าแบคทีเรียใดสามารถนำไปรักษาโรคต่างๆ
0: ใช้ในทางการแพทย์ใช่ไหมว่ามันเกิดโรคอะไรได้บ้างใช่ไหมครับโอเคเหตุผลที่เราจะต้องศึกษาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะครับก็คือเพื่อดูว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีประโยชน์และโทษอะไรบ้างอย่างเช่นอาจจะก่อให้เกิดโรคได้เหมือนกลุ่มที่6บอกมาในทางการแพทย์นะครับหรือจะนำไปใช้ในการสังเคราะห์ยาผลิตอาหารและเครื่องดื่มได้เราจะต้องศึกษาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับกล้องจุลทรรศน์นะครับกล้องจุลทรรศน์นะครับนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแล้วมนุษย์ยังใช้ประโยชน์จากกล้องจุลทรรศน์อีกหลายด้านอย่างเช่นทางการแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้ด้วยนะครับโดยการตรวจเลือดชิ้นเนื้อนะครับในทางการเกษตรก็ใช้ในการรักษาโรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชได้นะครับอันนี้คือกล้องจุลทรรศน์นะครับนอกจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วจากกิจกรรมจัดแจงแบ่งกลุ่มนะครับที่เราได้ทำไปนะครับจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตจะมีขนาดใหญ่อย่างเช่นคนเห็ดไก่สุนัขหรือแมวมีขนาดที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็กๆนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆคำถามก็คือถ้าหากนักเรียนจะศึกษาหน่วยเล็กๆเหล่านั้นนักเรียนจะสามารถศึกษาได้อย่างไรคิดว่าน่าจะใช้อะไรในการศึกษา
5: คน
0: ใช้อะไรในการศึกษาเราอยากรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กเราจะดูใช้อะไรดูกล้องจุลทรรศน์น่าจะใช้กล้องจุลทรรศน์ในการช่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราจะต้องทำในวันนี้กิจกรรมที่1ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแล้วนักเรียนจะต้องบอกว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแต่ละส่วนประกอบมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องมี1ใบกิจกรรมที่1นะครับส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงและ2ใบงานที่1ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมของเราคำถามที่1กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคำถามที่2กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรข้อที่3วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเอาใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมานะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานแล้วก็แจกให้กับนักเรียนได้เลยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับคำถามแรกกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าจะเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมครับซึ่งเราจะต้องบอกอะไรมันบ้างส่วนประกอบใช่ไหมครับส่วนประกอบและหน้าที่นะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของกล้องจุลทรรศน์คำถามที่2กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอ่านพร้อมกันเลยครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คือระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเพราะนั้น2อย่างที่เราจะต้องทำคือบอกส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบนั้นนะครับวิธีดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับข้อที่1 นะครับนักเรียนจะต้องศึกษาวีดิทัศน์เรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงซึ่งนักเรียนสามารถที่จะสแกน QR code นะครับที่อยู่บนสไลด์นี้ได้นะครับแล้วจะได้ดูวิดิทัศน์นะครับเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนั่นเองนะครับต่อมาหลังจากที่ดูวิดิทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะต้องอภิปรายร่วมกันนะครับเพื่อลงข้อสรุปและบันทึกผลลงในใบงานที่1 นั่นเองนะครับว่าแต่ละส่วนประกอบเรียกว่าอะไรและมีหน้าที่อะไรนะครับส่วนข้อที่3นำเสนอผลการทำกิจกรรมเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีการนำเสนอด้วยนะครับว่าแต่ละส่วนประกอบคืออะไรมีหน้าที่อะไรนะครับจากนั้นนะครับบันทึกผลลงในใบงานที่1ให้เรียบร้อยนะครับว่าแต่ละหมายเลขเรียกว่าอะไรและมีหน้าที่อะไรนะครับและมีคำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมดกี่ข้อคำถามท้ายกิจกรรมกี่ข้อครับ 2ข้อข้อที่1นะครับส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีอะไรบ้างตอบมาให้ครบนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างและข้อที่2นะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรจากที่เราทำกิจกรรมไปสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเขียนลงไปใน

0: งานที่1ด้วยเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะลงมือทำกิจกรรมยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ดูไม่พร้อมสักเท่าไหร่เลยขออีกรอบได้ไหมนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมมีคำถามไหมไม่มีเนาะรู้ใช่ไหมว่ากิจกรรมวันนี้ต้องทำอะไรบ้าง
1: ร
0: ู้รู้นะครับอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลงมือทำกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูวีดิทัศน์เรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงไปพร้อมกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะดูวีดิทัศน์ได้เลยครับ
2: ตอนกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีส่วนประกอบอะไรบ้างและมีวิธีการใช้อย่างไรวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

ล้องจุลทรรศน์ใช้แสงประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 1. แหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงกล้องบางรุ่นอาจมีกระจกรับแสงเพื่อสะท้อนแสงจากภายนอกเข้ารับกล้อง 2. คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่รวมแสง 3. เลนส์ใกล้วัตถุทำหน้าที่ขยายภาพมีกำลังขยายแตกต่างกันตั้งแต่4เท่า10เท่า40เท่าและ100เท่า 4. เลนส์ใกล้ตาทำหน้าที่ขยายภาพโดยทั่วไปมีกำลังขยาย10เท่า 5. แท่นวางวัตถุใช้สำหรับวางสไลด์ 6. ที่หนีบสไลด์ใช้ยึดสไลด์ให้ติดกับแท่นวางวัตถุ 7. จานหมุนใช้หมุนเปลี่ยนกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ 8. ปุ่มปรับภาพหยาบใช้ในการปรับหาระยะของภาพโดยประมาณ 9. ปุ่มปรับภาพละเอียดใช้ในการปรับภาพให้ได้ภาพที่คมชัดที่สุด 10. ไอริสไดอะแฟรมทำหน้าที่ปรับขนาดของรูรับแสง 11. ลำกล้องเป็นส่วนที่ยึดติดของเลนส์ใกล้ตาเลนส์ใกล้วัตถุและจานหมุน 12. ฐานของกล้องเป็นส่วนรองรับน้ำหนักของกล้อง 13. แขนของกล้องเป็นส่วนที่ใช้สำหรับจับขณะเคลื่อนย้ายกล้องวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงใช้มือข้างหนึ่งจับที่ลำกล้องส่วนมืออีกข้างหนึ่งรองรับอยู่ใต้ฐานของกล้องในลักษณะตั้งตรงวางบนโต๊ะปฏิบัติการหมุนให้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำสุดอยู่ตรงกับลำกล้องและแท่นวางวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งต่ำสุดเลื่อนคอนเดนเซอร์ให้อยู่ในตำแหน่งเกือบสูงสุดเปิดสวิตช์ไฟปรับระยะห่างของเลนส์ใกล้ตาทั้งสองข้างจะเห็นเป็นวงกลมที่มีความสว่างนำสไลด์ที่จะศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุยึดด้วยที่หนีบสไลด์เลื่อนให้วัตถุบนสไลด์อยู่กลางบริเวณที่แสงผ่านแล้วค่อยๆหมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้แท่นวางวัตถุอยู่ตำแหน่งสูงสุดมองผ่านเลนส์ใกล้ตาลงตามลำกล้องพร้อมกับหมุนปุ่มปรับภาพหยาบช้าๆจนมองเห็นวัตถุที่จะศึกษาแล้วจึงปรับภาพให้ชัดโดยการหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดปรับไดอะแฟรมเมื่อต้องการปรับความเข้มของแสงที่เข้าสู่ลำกล้องถ้าต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นให้หมุนเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูงขึ้นเข้ามาในแนวลำกล้องและไม่ควรขยับสไลด์อีกแล้วหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์เสร็จแล้วลดความเข้มของแสงให้อยู่ในระดับต่ำสุดปิดสวิตช์ไฟหมุนเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายต่ำสุดให้อยู่ในแนวลำกล้องเลื่อนแท่นวางวัตถุให้อยู่ในระดับต่ำสุด

เก็บสไลด์ที่จะศึกษาใช้ผ้าสะอาดและแห้งเช็ดส่วนที่เป็นโลหะทำความสะอาดเลนส์ด้วยกระดาษเช็ดเลนส์เก็บกล้องจุลทรรศน์ให้เรียบร้อย

0: เอาละครับนี่ก็คือวิดิทัศน์เรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงใช่ไหมครับต้องขอบคุณวิดิทัศน์ดีๆแบบนี้นะครับจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียนปรบมือเป็นการขอบคุณให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยครับอันนี้ก็คือวิดิทัศน์ที่เราได้ดูไปนะครับซึ่งหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับสแกน QR code เพื่อดูวิดิทัศน์นี้อีกรอบหนึ่งได้นะครับเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: เอาล่ะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอตัวแทนนะครับตอบกลุ่มละ2ข้อแล้วกันเนาะเพราะว่านักเรียนต้นทางมีทั้งหมด6กลุ่มนะครับจะได้ช่วยๆกันตอบนะครับว่าสรุปแล้วกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีส่วนประกอบอะไรบ้างและแต่ละส่วนประกอบมีหน้าที่อะไรนะครับอ่ะผลการทำนะครับหมายเลข1และหมายเลข2กลุ่มไหนจะช่วยตอบได้บ้างยกมือเลยครับอ่ะกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่1นะครับว่าหมายเลข1กับหมายเลข2คืออะไรและมีหน้าที่อะไรนะครับอ่ะกลุ่มที่1พร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
1: ลำกล้องเป็นส่วนที่มีเลนใกล้ตาและเลนใกล้วัตถุแขนกล้องเป็นส่วนที่ใช้จับเพื่อการเคลื่อนย้ายกล้องค่ะ
0: อ่ะหมายเลข1คืออะไรนะ
1: ลำกล้องค่ะ
0: ลำกล้องส่วนหมายเลข2คือ
1: แขนกล้องค่ะ
0: แขนกล้องปรบมือให้กลุ่มที่1ครับหมายเลข1นะครับหมายเลข1คือลำกล้องเหมือนที่เพื่อนตอบมานะครับโดยลำกล้องเนี่ยเป็นส่วนที่มีเลนใกล้ตาและเลนใกล้วัตถุนะครับส่วนหมายเลข2คือแขนนะครับเป็นส่วนที่ใช้จับเพื่อการเคลื่อนย้ายกล้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเคลื่อนย้ายกล้องแขนข้างนึงหรือมือข้างนึงเนี่ยให้นักเรียนจับที่แขนนะครับและอีกข้างนึงรองไว้ที่ฐานนะครับเวลาย้ายกล้องจุลทรรศน์นะครับอ่ะต่อไปหมายเลข3กับหมายเลข4กลุ่มไหนอ่ะกลุ่มที่2นะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับว่าหมายเลข3หมายเลข4คืออะไรมีหน้าที่อะไรเชิญได้เลยครับ
2: ที่หนีบสไลด์ใช้ยึดติดสไลด์ให้ติดกับแท่นวัตถุเสาะ4ปุ่มปรับภาพละเอียดใช้ในการปรับระยะห่างระหว่างเลนและวัตถุครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับหมายเลข3นะครับเพื่อนบอกว่าคือที่หนีบสไลด์นะครับใช้ยึดสไลด์ให้ติดกับแท่นวางวัตถุส่วนหมายเลข4นะครับปุ่มปรับภาพละเอียดใช้ในการปรับระยะห่างระหว่างเลนและวัตถุเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาข้อ5กับข้อ6กลุ่มไหนดีอ่ะกลุ่มที่4นะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4กันก่อนอ่ะเชิญได้เลยครับ
3: ปุ่มปรับภาพหยาบใช้ในการปรับระยะห่างระหว่างเลนและวัตถุค่ะและเลนใกล้ตาทำหน้าที่ขยายภาพโดยทั่วไปมีกำลังขยาย 10% ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับหมายเลข5นะครับเพื่อนตอบมาว่าคือปุ่มปรับภาพหยาบนะครับซึ่งปุ่มปรับภาพหยาบนี้มีหน้าที่ในการใช้ในการปรับระยะห่างระหว่างเลนและวัตถุเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับปุ่มปรับภาพนะครับจะมี2ปุ่มคือปุ่มปรับภาพละเอียดกับปุ่มปรับภาพหยาบนะครับซึ่งปุ่มปรับภาพหยาบเราจะใช้ก่อนพอเริ่มเห็นภาพที่มันลางๆอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ให้เราเปลี่ยนมาใช้ปุ่มปรับภาพละเอียดนะครับเราก็จะเห็นภาพที่มันคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนข้อที่6นะครับคือเลนใกล้ตานะครับทำหน้าที่ขยายภาพโดยทั่วไปมีกำลังขยาย 10x นะครับ 10x นะครับ 10x นะครับปรับนิดนึงนะครับเมื่อกี้กลุ่มที่4ตอบมานะครับเป็น 10x หรือ10เท่านั่นเองนะครับต่อมาข้อที่7ข้อที่8กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่3อ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่3เชิญได้เลยครับ
4: ครับรูปภาพที่7นะครับจานหมุนใช้หมุนเปลี่ยนเลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายต่างๆครับส่วนภาพที่8นะครับเลนใกล้วัตถุทำหน้าที่ขยายภาพโดยทั่วไปมีกำลังขยาย 4x 10x และ 40x ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับหมายเลข7นะครับคือจานหมุนนะครับใช้หมุนเพื่อเปลี่ยนเลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายต่างๆซึ่งครั้งแรกเนี่ยเราจะใช้กำลังขยายที่ต่ำก่อนนะครับแล้วพออยากเห็นภาพที่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเราก็ค่อยปรับเป็นกำลังขยายที่

0: มากขึ้นส่วนหมายเลข8นะครับก็คือเลนใกล้วัตถุทำหน้าที่ขยายภาพโดยทั่วไปมีกำลังขยาย10เท่า4เท่า10เท่าและ40เท่านะครับต่อไปข้อที่9กับข้อที่10กลุ่มที่6นะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับ
1: ข้อ9ครับแท่นวางวัตถุใช้ไว้มีช่องให้ผ่านเข้าสู่ลำกล้องครับข้อ10ไอริสไดอะเฟรมใช้ปรับขนาดช่องรับแสงครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับหมายเลข9นะครับคือแท่นวางวัตถุนะครับใช้วางสไลด์มีช่องให้ผ่านเข้าสู่ลำกล้องนะครับถ้าเราอยากดูอะไรเราวางไว้ที่แท่นวางวัตถุนะครับแล้วก็ใช้กล้องจุลทรรศน์ได้เลยหมายเลข10นะครับไอริสไดอะแฟรมนะครับใช้ในการปรับขนาดของช่องรับแสงนะครับคือว่าถ้าเราอยากได้แสงมากเราก็สามารถปรับได้ถ้าแสงมันมากไปเราสามารถที่จะปรับเพื่อหลีแสงลงได้นะครับส่วนข้อที่11และข้อที่12เชิญกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5เชิญได้เลยครับ
2: ข้อที่11นะครับแรงกำเนิดแสงทำหน้าที่ให้แสงครับข้อที่12ครับฐานเป็นที่รองรับส่วนต่างๆของกล้องครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับข้อที่11หรือหมายเลขที่11นะครับแหล่งกำเนิดแสงนะครับทำหน้าที่ให้แสงนั่นเองนะครับและหมายเลขสุดท้ายหมายเลข12นะครับคือฐานเป็นส่วนรองรับส่วนต่างๆของกล้องนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงและก็หน้าที่นะครับซึ่งวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับส่วนประกอบและก็หน้าที่เดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงจริงๆแล้วนะครับไปกันต่อนะครับอภิปรายผลการทำกิจกรรมสรุปแล้วส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่มีทั้งหมดกี่ส่วนประกอบ
3: 12
0: นะครับมีใครพอจะบอกครูได้ไหมว่ามีอะไรบ้างมีกลุ่ม1มีกลุ่มอื่นอีกไหมกลุ่มอื่นสู้ไหมมีนะถ้างั้นเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้นะครับจะเป็นธงสีอะไรนะครับพร้อมนะครับวางธงไว้แล้วก็มือจับที่หูนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับว่าส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีอะไรบ้างถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วลุกขึ้นแล้วก็ตอบเลยนะครับเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
4: 1ลำกล้อง2แขนกล้อง3ที่หนีบสไลด์4ปุ่มปรับภาพละเอียด5ปุ่มปรับภาพหยาบ6เลนใกล้ตา7จานหมู8เลนใกล้วัตถุ9แท่นวางวัตถุ10ไอริสไดอะเฟรม11แหล่งกำเนิดแสง12ฐานกล้องค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีอะไรบ้างเหมือนที่กลุ่มที่6ต่อไปนะครับมีลำกล้องแขนที่หนีบสไลด์นะครับปุ่มปรับภาพละเอียดปุ่มปรับภาพหยาบเลนใกล้ตาจานหมุนเลนใกล้วัตถุนะครับแท่นวางวัตถุไอริสไดอะแฟรมนะครับไดอะแฟรมนะครับแหล่งกำเนิดแสงและฐานนะครับผ่านไปสำหรับคำถามข้อหนึ่งและอีกหนึ่งคำถามท้ายกิจกรรมของเราจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรวันนี้เราร่วมกันสรุปดีกว่าเนาะนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับฝึกไปนะครับแล้วครั้งหลังๆเนี่ยครูจะให้นักเรียนสรุปผลการทดลองเองนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับสรุปว่าวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์เป็นยังไงลูกมีประโยชน์อย่างไรใช้ในการทำอะไรดีศึกษาใช่ไหมศึกษาอะไรกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงใช้ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งมันมีส่วนประกอบทั้งหมดกี่ส่วนประกอบ12ส่วนประกอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมที่เราทำเราสามารถที่จะสรุปได้นะครับว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงสามารถใช้ในการศึกษาวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กนะครับโดยการขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมองเห็นรายละเอียดได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องจุลทรรศน์ก็ได้แก่เลนใกล้ตาเลนใกล้วัตถุปุ่มปรับภาพคอนเดนเซอร์แหล่งกำเนิดแสงไอริสไดอะแฟรมและแท่นวางวัตถุนะครับที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันช่วยให้สามารถมองเห็นวัตถุที่มีขนาดเล็กได้นั่นเองนะครับอภิปรายหลังทำกิจกรรมสรุปวันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะใดเราได้ฝึกสมรรถนะอะไรทุกกลุ่มได้ทำหมดเลยเราได
5: ้
0: ฟังวิเคราะห์ นำเสนอทุกกลุ่มได้ลุกขึ้นตอบทุกกลุ่มได้ลุกขึ้นตอบได้ตอบว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างและได้บอกว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างใช่ไหมครับก็คือการนำเสนอการพูดใช่ไหมครับสิ่งที่เราได้ฝึกสมรรถนะที่เราได้ทำในวันนี้ก็คือฝึกสมรรถนะในการสื่อสารนะครับก็คือเกี่ยวกับส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงโดยการลงความเห็นของกลุ่มของเรานะครับแล้วก็บอกว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรบ้างก็คือการสื่อสารให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้เข้าใจนั่นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนนะครับกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงสามารถใช้ในการศึกษาวัตถุที่มีขนาดเล็กโดยการขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่และมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ก็มีด้วยกันทั้งหมด12ส่วนประกอบวันนี้นะครับที่เราได้ตอบคำถามไปแล้วก็ได้ลุกขึ้นตอบนั่นเองนะครับกล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษานะครับวิทยาศาสตร์มีประโยชน์หลายด้านอย่างเช่นการศึกษาเพื่อให้ความเข้าใจนะครับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติทางการแพทย์ก็รักษาและก็วินิจฉัยโรคด้านการเกษตรก็เกี่ยวกับโรคพืชและก็แมลงศัตรูพืชนะครับที่ทำความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกล้องประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะครับครั้งถัดไปที่เราจะต้องเรียนนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องนี้แหละนะครับก็คือเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงซึ่งเป็นตอนที่2นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับ1ใบกิจกรรมที่1โลกใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง2ใบงานที่1โลกใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง3ใบงานที่2ลักษณะของเซลล์และ4ใบความรู้ที่1การค้นพบเซลล์นะครับจากชื่อกิจกรรมเขาบอกว่าโลกใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแสดงว่าครั้งหน้าเราจะได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมไม่มีนะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่ซ่อนมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Polo.
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับในเรื่องเดิมไหมวันนี้เรื่องเดิมไหมเรื่องเดิมนะครับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่2นั่นเองนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราก็เรียนเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงใช่ไหมครับเราเรียนอะไรเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงไปจำได้ไหมส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็บรรลุจุดประสงค์ให้ได้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของภาพจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงหลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปแล้วว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างวันนี้เราจะได้ลงมือใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงจริงๆนะครับแล้วได้ส่องดูว่าภาพที่มันได้จากการที่เราส่องวัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยภาพมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับด้านทักษะกระบวนการข้อที่1สังเกตภาพตัวอักษรจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้ส่องดูก็คือตัวอักษรนั่นเองนะครับว่าตัวอักษรที่เราส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมันจะเหมือนกับที่เรามองด้วยตาเปล่าหรือไม่นะครับ2ลงความเห็นจากข้อมูลลักษณะของเซลล์มาระบุขอบเขตของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็คือด้านทักษะกระบวนการนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะครับสืบสอบค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตลักษณะของตัวอักษรเพื่อใช้สนับสนุนการอธิบายลักษณะของภาพที่เกิดขึ้นจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับเราจะต้องสืบสอบค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาของเราซึ่งวันนี้อย่างที่ครูบอกว่าเราจะได้สังเกตภาพของตัวอักษรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักฐานก็จะมาจากการที่เราใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูตัวอักษรนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับระบุข้อเท็จจริงแนวคิดหลักการสำคัญในการสืบสอบค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตลักษณะของตัวอักษรเพื่อใช้สนับสนุนการอธิบายลักษณะของภาพที่เกิดขึ้นจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงอันนี้ก็คือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียนในชั่วโมงนี้นะครับนะครับผ่านไปสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมส่วนที่ขาดหายไปนะครับจากชื่อกิจกรรมนะครับพอจะบอกได้ไหมว่าเราจะทำกิจกรรมอย่างไรบอกได้ไหมน่าจะยังไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะจากชื่อกิจกรรมนี้ดูยังงงๆอยู่เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากิจกรรมนี้เราจะทำอะไรกันนะครับตอนนี้บนสไลด์ของครูรูปภาพคือรูปภาพของอะไรครับอุ้ยตอบได้เลยเหรอตอนนี้ครูชี้อยู่ที่ส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับของกล้องจุลทรรศน์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะมาทำกิจกรรมเพื่อสะสมสติกเกอร์นะครับตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับมีกระดานอยู่ที่กลุ่มของตัวเองอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะจับเวลาให้นะครับให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปนะครับบนกระดานที่ครูจัดเตรียมให้สำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนคำตอบลงในกระดาษแล้วก็ชูหรือว่าแสดงให้กับคุณครูปลายทางดูได้เลยนะครับอ่ะเอาล่ะส่วนประกอบแรกนะครับส่วนประกอบนี้เรียกว่าอะไรให้เวลา10วินาทีนะครับเขียนลงในกระดานนะครับเมื่อเวลาครบ10วินาทีเดี๋ยวจะให้ทุกกลุ่มแสดงคำตอบนะครับ2 1ยกเลยครับกลุ่มไหนยกช้าไม่ให้สติกเกอร์นะครับเขียนให้ไวให้ทัน10วินาทีนะครับอ่ะส่วนประกอบแรกคือ

ให้ไวให้ทัน10วินาทีนะครับโอเคนะอันนี้คือส่วนประกอบแรกต่อมาส่วนประกอบต่อไปลบคำตอบจากกระดานได้เลยนะครับกลุ่มไหนที่ตอบถูกในแต่ละส่วนประกอบรับสติกเกอร์5ดวงนะครับต่อไปส่วนประกอบที่2นะครับตอนนี้นะครับใครที่เปิดเอกสารอยู่ขอให้ปิดเอกสารนะครับเรากำลังจะมาทบทวนเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันทบทวนนะครับปิดเอกสารลงไปถ้ากลุ่มไหนที่ครูเห็นเปิดเอกสารนะครับครูจะไม่ให้สติกเกอร์กลุ่มนั้นในข้อนั้นนะครับอ่ะพร้อมนะครับส่วนประกอบที่2จับเวลาครับพูดกันเบาๆปรึกษากันเบาๆเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มข้างๆได้ยินนะครับ4 3 2 1ยกส่วนประกอบนี้ส่วนประกอบที่2คือแขนถูกต้องทุกกลุ่มตอบถูกอ่ะปรบมือให้กับตัวเองก่อนครับในข้อที่2ต่อไปข้อที่3พร้อมนะส่วนนี้เรียกว่าอะไรเขียนคำตอบลงไปเลยนะครับ10วินาทีมันคืออะไรมันคืออะไร3 2 1ยกยกเลยครับตอบว่าเลนใกล้วัตถุใช่หรือไม่ถูกต้องต่อไปส่วนประกอบต่อไปนะครับกลุ่มไหนที่เขียนช้าเร่งมือนิดนึงนะครับแล้วก็เขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับต่อไปตรงนี้เรียกว่าอะไรจับเวลาครับเขียนให้เร็วและเขียนให้ถูกด้วยนะครับ3 2 1ยกมีคำว่าที่หนีบด้วยเขียนไม่ทันใช่ไหมครับอ่ะเฉลยส่วนประกอบนี้เรียกว่าที่หนีบสไลด์ไปต่อไปต่อไปต่อมีส่วนประกอบอะไรอีกลบให้เร็วลบให้เร็วแล้วเขียนให้ไวนะครับพร้อมนะส่วนประกอบต่อไปมาเลยครับเขียนเลยครับเขียนเลยครับสามสองหนึ่งยกตอนนี้มีส่วนใหญ่ตอบว่าที่วางวัตถุแท่นวางวัตถุมีหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มที่สองตอบว่าไดอะลิสแฟมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อ่ะเฉลยของเราส่วนประกอบนี้เรียกว่าแท่นวางวัตถุนะครับและต่อมาต่อมาต่อมานะครับไปกันต่อส่วนนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้เรียกว่าอะไรนะครับส่วนนี้เรียกว่าอะไรเขียนให้ไวเขียนให้ไวสามสองหนึ่งยกยกเลยแหล่งกำเนิดแสงอันนี้คืออะไรครับกลุ่มสองเขียนว่ากำเนิดแสงไม่ทันiris diaphragm สรุปส่วนประกอบนี้เรียกว่าแหล่งกำเนิดแสงนะครับโอเคและอีก1ส่วนประกอบสุดท้ายวันนี้ขอทวนแค่7ส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบสุดท้ายตรงนี้เรียกว่าอะไรอันนี้น่าจะง่ายสุดแล้วมั้งสองหนึ่งยกฐานกล้องฐานอ่ะตรงนี้เรียกว่าฐานนะครับมีกลุ่มไหนที่ถูกทุกข้อบ้างขอดูมือหน่อย6ข้อโอเคอ่ะปรบมือให้กับตัวเองนะครับกลุ่มไหนที่ตอบถูกในแต่ละข้ออย่างที่ครูบอกไปนะครับว่า1ข้อสะสมสติกเกอร์ทั้งหมดกี่ดวง1ข้อ5ดวงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ตอบครบทั้ง7ส่วนประกอบก็รับไปเลย35ดวงในขั้นต้นของเรานะครับโอเคคำถามชวนคิดหาผู้โชคดีจากการยกธงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมธงไว้ให้พร้อมนะครับคำถามของครูคือจากการทำกิจกรรมส่วนประกอบต่างๆที่นักเรียนได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือ

0: วนประกอบของสิ่งใดคำถามข้อนี้ง่ายไหม
1: ง่าย
0: นะครับง่ายง่ายอ่ะโอเคพร้อมเอามือไว้ตรงไหนนะหูนะครับเอามือไว้ที่หูนะครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ฟังคําตอบของกลุ่มที่5นะครับว่าสรุปจากที่เราทํากิจกรรมมาเมื่อสักครู่นี้ตอบส่วนประกอบต่างๆไปเนี่ยนะครับนักเรียนได้ตอบมาแล้วเนี่ยมันคือส่วนประกอบของสิ่งใดกลุ่ม5เชิญได้เลยครับ
2: กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงครับ
0: กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงถูกต้องไหมครับถูกต้องอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ครับจากที่เราทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนั่นเองนะครับคำถามต่อมาถ้านักเรียนต้องการมองเห็นตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่กว่าที่นักเรียนมองด้วยตาเปล่านักเรียนจะทำอย่างไรตอนนี้เขาถามว่าตัวอักษรนั้นเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไหม
3: เห็น
0: แต่เขาบอกว่าถ้าอยากให้มันใหญ่ขึ้นเราจะใช้อะไรช่วยนะครับจากที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ตอบไปว่ามีแว่นขยายด้วยใช่ไหมมีกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงด้วยใช่ไหมครับแต่คำถามข้อนี้เราควรจะใช้อะไรนะครับอ่ะพร้อมเตรียมธงนะครับเมื่อกี้สีแดงพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่ม6กลุ่ม6อ่ะโอเคฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับเราจะใช้อะไรนะครับช่วยใช้เครื่องมือใดช่วยนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
4: แว่นขยายหรือว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงค่ะ
0: แว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงในข้อนี้เขาบอกว่าเรามองเห็นแล้วนะตัวอักษรนั้นเรามองเห็นแล้วเราจะใช้เครื่องมือใดถ้าเรามองเห็นแล้วเราจะใช้เครื่องมือใด
4: แว่นขยายค่ะ
0: เลือกคำตอบมากลุ่มที่6ตอบว่า
4: แว่นขยาย
0: แว่นขยายอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนครับถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้อยู่แล้วแล้วเราต้องการขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถที่จะใช้แว่นขยายช่วยส่องดูได้นะครับไปต่อนะครับภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรถ้าเราใช้แว่นขยายช่วยเมื่อสักครู่นี้ภาพมันจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมนะครับเตรียมธงให้ดีนะครับยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5นะครับเมื่อสักครู่กลุ่มที่6ตอบมาว่าใช้แว่นขยายในการช่วยดูนะครับให้ตัวอักษรนั้นใหญ่ขึ้นแล้วถ้าเราใช้แว่นขยายช่วยแล้วภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรอ่ะกลุ่มที่5ถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
2: ตัวอักษรจะใหญ่ขึ้นครับ
0: ตัวอักษรจะใหญ่ขึ้นปรบมือให้กลุ่มที่5ครับถ้าใช้แว่นขยายช่วยนะครับภาพที่ได้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและก็เหมือนจริงนั่นด้วยนะครับขนาดใหญ่ขึ้นนะครับคำถามต่อมาเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนจากที่ใช้แว่นขยายเมื่อสักครู่นี้นะครับเปลี่ยนมาใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูนะครับแทนแว่นขยายนักเรียนจะเห็นภาพที่ปรากฏเป็นอย่างไรมันจะเหมือนกับที่เราใช้แว่นขยายไหมถ้าเราใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับอ่ะคำถามข้อนี้สามารถที่จะตอบได้นะครับมีใครอยากตอบบ้างมีนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวยกธงกันต่อนะครับพร้อมนะครับเอามือจับที่หูได้เลยนะครับยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราเปลี่ยนจากการใช้แว่นขยายมาเป็นกล้องจุลทรรศน์ถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
5: จะมีขนาดใหญ่กว่าแว่นขยายและจะมีความละเอียดกว่าค่ะ
0: จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีความละเอียดมากกว่าปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่4ไหมครับเขาบอกว่าจะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดที่มากกว่ามีไหมมีเพิ่มเติมไหมครับไม่มีเนาะไม่มีมีกลุ่ม6ใช่ไหมฟังคำตอบของกลุ่ม6อีกสักหนึ่งกลุ่มเมื่อกี้เขายกมือนะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราเปลี่ยนจากแว่นขยายมาเป็นกล้องจุลทรรศน์ถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: เห็นส่วนประกอบต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
0: เห็นส่วนประกอบต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอันนี้ก็คือความคิด

0: เห็นของเพื่อนกลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม6ใช่ไหมครับแต่ว่าครูจะยังไม่เฉลยให้เพราะว่าวันนี้เรากำลังจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันจากการที่เราจะทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1โลกใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันว่าถ้าเราใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงในการส่องดูตัวอักษรนะครับภาพที่ปรากฏขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับผ่านกิจกรรมนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีคือ1ใบกิจกรรมที่1โลกใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับและ2ใบงานที่1โลกใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสรุปว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมครับเรากำลังจะศึกษากล้องจุลทรรศน์เพื่อดูอะไรเพื่อดูอะไรเพื่อดูโลกใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูภาพของตัวอักษรใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็จะเกี่ยวกับภาพที่มันจะเกิดขึ้นจากกล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะครับก็คือภาพที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์นะครับคำถามต่อมากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คืออธิบายลักษณะของภาพจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาตัวอักษรนะครับว่าภาพที่มันเกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจะเหมือนกับที่ใช้แว่นขยายหรือไม่นะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนจะต้องเขียนตัวอักษรขนาดเล็กประมาณ 2-3 มิลลิเมตรบนกระดาษขาวที่ตัดไว้วางกระดาษบนสไลด์แล้วปิดด้วยเทปใสสังเกตตัวอักษรบนสไลด์และบันทึกผลให้ตรงตามที่เห็นทั้งขนาดและลักษณะของตัวอักษรเพราะฉะนั้นจากที่เราใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาเราจะต้องบันทึกขนาดด้วยนะครับว่าถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วขนาดของตัวอักษรจะเป็นอย่างไรจะเท่าไหร่เล็กลงหรือว่าใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวอักษรเป็นอย่างไรนะครับต่อมาข้อที่2สังเกตตัวอักษรด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับสังเกตและบันทึกผลโดยการวาดภาพวันนี้เราจะได้วาดภาพตัวอักษรที่เราเห็นจากการใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับและเขียนบรรยายลักษณะของภาพตัวอักษรบนแท่นวางสไลด์พร้อมระบุกำลังขยายของกล้องที่ใช้ด้วยนะครับโดยใช้เลนใกล้วัตถุกำลังขยาย4เท่านะครับขั้นตอนแรกอันดับแรกเราจะใช้กำลังขยาย4เท่าก่อนนะครับก็คือเลนใกล้วัตถุนะครับกำลังขยาย4เท่าก่อนหลังจากที่เราเห็นภาพแล้วเราจะเปลี่ยนจากกำลังขยาย4เท่าเป็น10เท่าแล้วก็40เท่าตามลำดับนะครับและข้อที่3จากนั้นนะครับเลื่อนจานหมุนสิลองเลื่อนจานหมุนดูนะครับเพื่อให้เลนใกล้วัตถุกำลังขยาย4เท่าอยู่ตรงกับวัตถุแล้วเลื่อนสไลด์ที่มีตัวอักษรไปทางซ้ายบ้างแล้วดูว่าภาพที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงเลื่อนไปทางขวาบ้างนะครับเลื่อนไปข้างบนบ้างลงข้างล่างบ้างนะครับแล้วสังเกตดูว่าภาพมันขยับอย่างไรบ้างนะครับสังเกตแล้วก็บันทึกผลลงในใบงานที่1ด้วยนะครับข้อควรระวังมีอะไรบ้างในการใช้กล้องจุลทรรศน์1ห้ามปรับระยะภาพด้วยปุ่มปรับภาพหยาบขณะใช้เลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย40เท่านะครับเพราะอาจจะทำให้เลนใกล้วัตถุกระแทกกับสไลด์นะครับเพราะฉะนั้นเลนอาจได้รับความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เลนใกล้วัตถุกำลังขยาย40เท่าห้ามปรับนะครับเพราะว่ามันจะไปโดนเลนนะครับแล้วทำให้เลนเสียหายได้ข้อที่2ใช้จานหมุนเมื่อเปลี่ยนกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุนะครับก็คือเวลาที่เราจะเปลี่ยนกำลังขยายจาก4เท่าเป็น10เท่าหรือเป็น40เท่านักเรียนห้ามจับที่เลนนะครับให้จับที่จานหมุนแล้วก็หมุนนะครับถ้าจับที่เลนเลนอาจจะได้รับความเสียหายได้นะครับข้อที่3ปรับเลนใกล้วัตถุให้เป็นเลนที่มีกำลังขยายต่ำสุดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสไลด์หรือนำสไลด์ออกโดยไม่ต้องเลื่อนแท่นวางวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาสไลด์เข้าไปหรือเอาสไลด์ออกมากรุณาปรับให้เป็นกำลังขยายต่ำสุดก่อนนะครับสำหรับเลนใกล้วัตถุเพื่อที่จะไม่ให้สไลด์ไปกระทบกับเลนแล้วเลนได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับทีนี้เราต้องบันทึกอะไรบ้างนะครับในใบงานที่1นะครับเราจะต้องบันทึกภาพที่สังเกตได้จากเลนใกล้วัตถุขนาด4เท่าเราต้องวาดภาพแล้วก็เขียนบรรยายด้วยว่าภาพที่เราเห็นเป็นอย่างไร ถ้าเราดู4เท่าเสร็จเปลี่ยนมาเป็นข้อ2บ้างนะครับเปลี่ยนมาเป็น10เท่าวาดภาพแล้วก็เขียนบรรยายเหมือนกันจากนั้นนะครับในข้อที่3ก็เปลี่ยนมาเป็นกำลังขยาย40เท่าวาดภาพแล้วก็เขียนบรรยายด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมดกี่ข้อครับ4ข้อใช่ไหมข้อที่1ภาพอักษรที่สังเกตจากกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะแตกต่างจากแว่นขยายอย่างไรนะครับข้อต่อมานะครับข้อที่2เมื่อปรับกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุให้สูงขึ้นภาพที่เห็นเป็นอย่างไรนะครับข้อที่3เมื่อเลื่อนวัตถุไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างบนบ้างล่างบ้างนะครับภาพที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์จะเปลี่ยนตำแหน่งไปอย่างไรนะครับข้อที่4จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเอาล่ะมีคำถามไหมครับสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้ไม่มีนะครับวันนี้สรุปเราต้องดูอะไรเนี่ยเราใช้กล้องจุลทรรศน์ดูอะไรครับ
1: ต
0: ัวอักษรนะครับเราจะใช้กล้องจุลทรรศน์ในการดูตัวอักษรว่าภาพที่ได้จากการใช้กล้องจุลทรรศน์จะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะถ้าไม่มีคำถามนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นเต้น
0: เอาละครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังถ้านักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะครับในการนำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับว่าภาพที่เห็นจากกำลังขยาย4เท่า10เท่าแล้วก็40เท่านี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะกลุ่มไหนที่จะนำเสนอให้ครูได้บ้างยกมือเลยครับกลุ่มไหนอ่ะกลุ่ม6นะครับเดี๋ยวฟังผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่6ถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วยืนขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟังว่าภาพที่เราเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะยืนได้เลยครับยืนได้เลยครับถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับ
1: 1นะครับภาพที่สังเกตจากใช้เลนใกล้วัตถุคูณ4นอหนูกับหัวกลายเป็นนอหนูกับหัวครับ2นะครับภาพที่สังเกตจากใช้เลนใกล้วัตถุคูณ10นอหนูตัวใหญ่ขึ้นไม่เห็นแบบตัวเต็มเห็นกับหัวครับข้อ3นะครับภาพที่สังเกตจากใช้เลนใกล้วัตถุขนาดคูณ40เห็นภาพชัดเจนขึ้นแต่เห็นนอหนูน้อยมากขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมผลการนำเสนอของเพื่อนไหมมีไหมครับอ่ะไม่มีเนาะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเฉลยผลการทำกิจกรรมนะครับถ้าเราใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาตัวอักษรซึ่งวันนี้เราใช้ตัวอักษรก็คือตัวนอหนูใช่ไหมครับภาพที่ได้เหมือนกับที่อยู่บนสไลด์ของครูไหมที่เราส่องเหมือนเนาะนะครับอ่ะหัวของนอหนูมันเป็นยังไงครับมันกลับใช่ไหมมันจะกลับนะครับแล้วก็กลับด้านด้วยนะครับอ่ะภาพที่สังเกตได้นะครับจากการที่เราใช้เลนใกล้วัตถุกำลังขยาย4เท่านะครับจะเห็นว่าภาพเนี่ยจะกลับหัวหรือหัวกลับแล้วก็กลับซ้ายเป็นขวานะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าแว่นขยายไหมใหญ่ขึ้นกว่าแว่นขยายนะครับสังเกตรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือภาพที่ได้จากการสังเกตด้วยเลนใกล้วัตถุกำลังขยาย4เท่านะครับทีนี้มาดู10เท่าบ้าง10เท่าเป็นยังไงใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นนะครับภาพที่ได้จากการใช้เลนใกล้วัตถุ10เท่านะครับภาพจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหัวกลับเหมือนกันแล้วก็กลับซ้ายไปขวาด้วยนะครับภาพที่เห็นนะครับบริเวณที่เห็นจะน้อยลงรายละเอียดก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและก็มากกว่าที่เราใช้กำลังขยายที่4เท่าด้วยนะครับทีนี้ต่อมาภาพที่3นะครับคือเลนใกล้วัตถุกำลังขยาย40เท่านะครับเป็นไงเห็นเป็นนอหนูไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเป็นนอหนูเห็นแค่บางส่วนของนอหนูใช่ไหมครับเพราะนั้นภาพมีขนาดที่เป็นไงใหญ่หรือเล็กลงใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
2: ใหญ
0: ่ขึ้นนะครับภาพที่มีจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็หัวกลับด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับซ้ายไปขวาด้วยนะครับรายละเอียดก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้กำลังขยายที่เพิ่มขึ้นภาพที่เราเห็นจะเป็นมีขนาดเป็นไงครับใหญ่ขึ้นไหม
2: ใหญ
0: ่ขึ้นนะครับภาพที่ได้จะใหญ่ขึ้นอ่ะทีนี้คำถามท้ายกิจกรรมนะครับภาพอักษรที่สังเกตจากกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับการสังเกตด้วยตาเปล่ามีกลุ่มไหนอยากตอบไหมพร้อมเตรียมธงเตรียมธงเลยนะครับกลุ่มไหนอยากจะตอบสะสมสติกเกอร์เตรียมธงไว้นะครับพร้อมพร้อมยังพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่หูเลยนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่4ครับภาพจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วก็เปรียบเทียบกับการสังเกตด้วยตาเปล่าถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: มีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นและใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ละเอียดมากๆเลยค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับภาพจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับภาพอักษรที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเติมให้คือหัวกลับด้วยนะครับนักเรียนแต่ละคนได้เห็นแล้วแล้วก็กลับซ้ายเป็นขวาด้วยนั่นเองนะครับคำถามต่อมาเมื่อปรับกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุให้สูงขึ้นภาพที่เห็นเป็นอย่างไรตอบพร้อมกันเลยครับเห็นใหญ่ขึ้นไหมภาพใหญ่ขึ้นชัดขึ้นไหมชัดขึ้นนะครับถ้าเราปรับกำลังขยายนะครับภาพที่เห็นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ชัดขึ้นแต่ขอบเขตหรือบริเวณของวัตถุที่เราเห็นจะน้อยลงนั่นเองนะครับตามภาพที่อยู่บนสไลด์เลยนะครับ คำถามต่อมาเมื่อเลื่อนวัตถุไปทางซ้ายขวาบนและล่างภาพที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์จะเปลี่ยนตำแหน่งไปอย่างไรถ้าเราเลื่อนวัตถุไปทางขวาภาพจะเคลื่อนไปทางซ้ายนะครับถ้าเราเลื่อนวัตถุไปทางซ้ายภาพจะเคลื่อนไปทางขวาและถ้าเราเลื่อนวัตถุขึ้นข้างบนภาพจะเคลื่อนไปทาง
3: ข้างล่าง
0: ลงข้างล่างแต่ถ้าเราเลื่อนวัตถุลง

0: ข้างล่างภาพจะเคลื่อนไปข้างบนนะครับจะเคลื่อนไปในทิศทางที
1: ่
0: ตรงกันข้ามนะครับเมื่อวัตถุเลื่อนไปทางซ้ายนะครับภาพจะเลื่อนไปทางขวาแต่ถ้าเลื่อนวัตถุไปทางขวานะครับภาพก็จะเลื่อนไปทางซ้ายนั่นเองนะครับอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนนะครับวัตถุนะครับจะเลื่อนขึ้นข้างบนภาพก็จะลงข้างล่างถ้าเลื่อนวัตถุลงข้างล่างภาพก็จะขึ้นข้างบนนั่นเองนะครับอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นจากที่เราใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาตัวอักษรนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปว่ากล้องจุลทรรศน์ช่วยให้เราเห็นภาพตัวอักษรใหญ่ขึ้นไหม
1: ใหญ
0: ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยถ้าเราเลื่อนสไลด์ไปอีกฝั่งหนึ่งภาพที่ได้จะเคลื่อนที่อย่างไรไปฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาวัตถุที่มีขนาดเล็กโดยขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นแล้วถ้าเราสังเกตดูก็จะได้ภาพหัวกลับกับซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ถ้าเราเลื่อนวัตถุนะครับภาพที่สังเกตได้จะเลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลนะครับคำถามชวนคิดนะครับหากนักเรียนใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตล่ะวันนี้เราศึกษาตัวอักษรใช่ไหมถ้าเราไปศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนักเรียนจะเห็นเซลล์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นเซลล์มีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับจากการดูใบความรู้ที่1 นะครับเราเปิดใบความรู้ที่1ขึ้นมาก่อนนะครับใบความรู้ที่1การค้นพบเซลล์นะครับการค้นพบเซลล์นะครับเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับจากใบความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ในมือนะครับเขาบอกว่าโรเบิร์ตฮุกนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้สังเกตเห็นเซลล์นะครับในปีคริสตศักราช1665โดยเขาใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับศึกษาหรือสังเกตเปลือกไม้คอกที่ถูกเฉือนเป็นแผ่นบางๆและพบช่องว่างมีลักษณะคล้ายห้องเล็กๆ เขาเรียกว่าเซลล์พบช่องว่างเหมือนห้องเล็กๆ เขาเรียกว่าเซลล์นะครับในเวลาต่อมาได้มีการศึกษาเรื่องเซลล์เพิ่มขึ้นจึงทราบว่าสิ่งที่โรเบิร์ตฮุกสังเกตก็คือผนังเซลล์ของพืชนะครับที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากที่เซลล์นั้นได้ตายไปแล้วนะครับต่อมาในปีคริสตศักราช1674อันโตนีวานเลเวนฮุกนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์ได้สังเกตหยดน้ำภายใต้กล้องจุลทรรศน์และพบเซลล์ที่มีสิ่งมีชีวิตของจุลินทรีย์หลายชนิดเพราะฉะนั้นพอจะบอกครูได้ไหมว่าเซลล์มีลักษณะเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงเมื่อกี้เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายห้องเล็กๆที่เขาเรียกว่าเซลล์นะครับเพราะนั้นคำถามของครูคือเซลล์ที่โรเบิร์ตฮุกศึกษามีลักษณะเป็นอย่างไรตอบพร้อมกันได้เลยครับเป็นยังไงเป็นห้องเล็กๆใช่ไหมครับมีลักษณะเป็นห้องเล็กๆนะครับทีนี้ใบงานที่2เราช่วยกันตอบไปเลยนะครับลักษณะของเซลล์จากใบงานนี้นะครับใบงานที่2สถานการณ์คือเด็กชายก้องได้นำเนื้อเยื่อพืชเนื้อเยื่อสัตว์และน้ำจากสระมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเพื่อศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเห็นเป็นดังภาพกอไก่ภาพขอไข่และก็ภาพขอควายตามนี้นะครับแต่เด็กชายกล้องไม่ทราบว่าบริเวณที่เรียกว่าเซลล์อยู่ตรงไหนนะครับจึงได้ถ่ายภาพมาปรึกษานักเรียนนักเรียนคิดว่าตรงไหนที่เรียกว่าเซลล์บ้างตรงไหนเมื่อกี้เราบอกว่าเซลล์มีลักษณะเป็นยังไงนะเป็นห้องใช่ไหมครับจากภาพกอไก่เราดูภาพกอไก่กันก่อนเนื้อเยื่อพืชมีลักษณะเป็นยังไง
1: เป็น
0: ห้องหลายห้องไหมตรงไหนแล้วตรงไหนล่ะที่เราเรียกว่าเซลล์บ้าง
1: ห้อง
0: ตรงห้องตรงห้องอ่ะดูนะครับตรงที่เราเรียกว่าห้องนะครับให้นักเรียนวงกลมลงในใบงานได้เลยนะครับในใบงานที่2ได้เลยนะครับตรงไหนที่เรียกว่าห้องบ้างนะครับอ่ะเจอเป็นห้องไหมเจอนะอ่ะจากภาพกอไก่เนื้อเยื่อพืชตรงนี้ใช่เซลล์ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ตรงนี้ก็ด้วยใช่ไหมนะครับที่มันเป็นลักษณะเป็นห้องนะครับแสดงว่าจากภาพกอไก่เนื้อเยื่อพืชมีหลายเซลล์ไหมหลายเซลล์ภาพขอไข่เนื้อเยื่อสัตว์มีหลายเซลล์ไหมหลายเซลล์เราสามารถวงกลมได้เลยนะครับเซลล์ได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับและภาพคอควายสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจากน้ำในสระภาพคอควายมีเซลล์ทั้งหมดกี่เซลล์4เซลล์ใช่ไหมครับถูกต้องอันนี้ก็เซลล์เหมือนกันและอันนี้ก็คือเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

0: ิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีลักษณะเป็นห้องๆนะครับเป็นห้องๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนนะครับสรุปว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาวัตถุที่มีขนาดเล็กโดยเฉพาะวัตถุที่เล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอย่างเช่นเซลล์นะครับโดยภาพจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงจะใหญ่กว่าวัตถุนะเป็นภาพหัวกลับและกลับซ้ายเป็นขวานะครับเมื่อเลื่อนสไลด์ภาพที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงจะเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามนะครับและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆจะมีลักษณะเป็นห้องห้องและก็มีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับครั้งถัดไปเราจะกลับมาเจอกันในเรื่องใหม่แล้วนะครับก็คือเรื่องลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชแสดงว่าครั้งต่อไปเราจะมาดูเซลล์ของพืชนะครับว่าเซลล์ของพืชจะมีลักษณะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1ส่องพืชผ่านเลนนะเราจะได้ส่องดูเซลล์พืชนะครับ2ใบงานที่1ส่องพืชผ่านเลนและ3ใบความรู้ที่1โครงสร้างของเซลล์พืชเพราะนั้นครั้งถัดไปเราจะมาดูเซลล์พืชนะครับว่าเป็นอย่างไรและมีโครงสร้างอย่างไรบ้างวันนี้มีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะโอเคถ้าวันนี้ไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เป็นโง่ทำความเคารพ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
4: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
6: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทาง

0: ปรับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
2: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้น

0: อย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะ

สารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติแบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญจันทร์ชัยเสือล่าประสามื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหลากหลายกิจกรรมทั้งพิธีทำบุญตักบาตรพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมในโอกาสสำคัญนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อาทิพิธีทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนตรและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน175รูปส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมและสมควรพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นณท้องสนามหลวงพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณท้องสนามหลวงในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว
1: ส่วนการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยจะมีกิจกรรมสำคัญก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

0: เช้าวันนี้นะคะทางคณะผู้จัดงานได้จัดพิธีบวงสรวงและซักซ้อมขบวนเรือเพื่อกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่บริเวณอาการในอัตพลเลิศพิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคามีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนส่วนราชการและกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำสำคัญที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์งานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ที่จัดเพื่อสะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตทางน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์
1: หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาแล้วคณะผู้จัดงานได้มีการซักซ้อมความพร้อมของขบวนเรือที่ใช้ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำโดยซักซ้อมการจัดรูปขบวนเรือการรับส่งพระสงฆ์ซึ่งใช้เรือ40ลำแยกออกใน3เส้นทางหลัก2เส้นทางย่อยเคลื่อนผ่านคลองสายประวัติศาสตร์ทั้งคลองบางลำพูคลององอ่างคลองแสนแสบคลองมหานาคคลองเปรมประชากรและคลองผดุงกรุงเกษมก่อนมาบรรจบพร้อมกันที่ป้อมหาการนอกจากซ้อมขบวนเรือแล้วยังเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งด้านการเดินเรือการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
2: ตอนนี้ก็มีการพร้อมของทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็เราดูแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทั้งพระภิกษุและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับก็ทางทีมงานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มีการซ้อมในวันนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีการซ้อมกันอีกในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อให้มั่นใจจริงๆนะครับว่าในวันงานเนี่ยจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและก็ปลอดภัยครับ
1: ทั้งนี้ครับในวันงานจริงคือวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569จะมีพระสงฆ์225รูปเข้าร่วมพิธีตักบาตรโดยสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประทานน้ำพระพุทธมนต์นำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569กำหนดจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองสายประวัติศาสตร์รอบกรุงรัตนโกสินทร์ควบคู่กับการพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลอง
0: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสำคัญของชาติไทยและเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่4ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งมาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ

0: จำปี
1: และตลอดช่วงเช้าครับมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานตตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องเช้านี้มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยาจากจังหวัดนนทบุรีเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกที่มีโอกาสได้เข้าถวายสักการะพระศพพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและชื่นชมพระจริยวัตรและพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระกรณียกิจต่างๆที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
2: ความรู้สึกที่มีต่อพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะก็คือพระองค์พาเนี่ยมีความปีชาทางด้านกฎหมายแล้วก็เก่งกาจทางด้านการทรงม้าเป็นอย่างยิ่งค่ะก็คือระบบรากฐานที่ท่านได้วางไว้ให้คนไทยเนี่ยก็คือดีมากคือเป็นแบบว่ารู้สึกแบบเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ท่านได้วางไว้ให้แล้วซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากๆค่ะ
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นของทุกวันโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งเส้นทาง
0: มาดูเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันบ้างนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการออกหนังสือชี้แจงในกรณีการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ด้วยความโปร่งใสเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้สอบผ่านที่แท้จริงค่ะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ในการประชุมครั้งที่9/2569เมื่อวันที่17 กรกฎาคมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายประกอบไปด้วยแก้ไขความคาดเคลื่อนของคะแนนหลังพบว่าคะแนนผู้เข้าสอบบางคนไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ลำดับบัญชีคลาดเคลื่อนจึงจำเป็นจะต้องยกเลิกประกาศเดิมและจัดเรียงลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้องยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำภาคกและภาคขย่อมเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เป็นผู้สอบแข่งขันตั้งแต่ต้นการให้พ้นการขึ้นบัญชีผู้สอบได้จึงทำให้สถานะทางกฎหมายถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริตสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปก็จะได้รับการจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งที่แท้จริงโดยไม่ต้องสอบใหม่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์ระบบคุณธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติกาโดยสุจริตทุกคนยึดถือหลักสำคัญว่าผู้ที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งคือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปและมีผลคะแนนตามลำดับที่ตรวจสอบได้ว่าถูกต้องเพื่อให้การบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม
1: มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่านายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะเลขานุการก่อกลางก็มีการส่งหนังสือด่วนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องการขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางครั้งที่7ประจำปี2569ทั้งส่วนของจังหวัดส่วนเทศบาลและส่วนตำบลที่มีกำหนดนัดในวันที่พฤหัสบดีที่23 กรกฎาคมเวลา 13:30 นออกไปก่อนโดยจะแจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบอีกครั้งด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีดังกล่าวขณะนี้รอกระบวนการของกสท.ซึ่งอยู่ระหว่างการทำงานและขณะนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแต่บังเอิญว่าไม่ทันในวันที่จะมีการประชุมกกลางจึงได้มีการขยับเวลาออกไปเพื่อรอให้กสท.นั้นดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนจะกำหนดวันประชุมอีกครั้ง
3: รอกระบวนการ

0: สทซึ่งกำลังทำงานอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่บังเอิญว่ามันไม่ทันวันที่จะประชุมซึ่งจริงๆกำหนดการเดิมที่จะประชุมเนี่ยก็คือวันที่23ก็คือวันพฤหัสนี้นะครับพอไม่ทันก็เลยขยับเวลาออกไปเลื่อนกลับไปเท่านั้นเองก็รอให้ทางกสททำทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมากำหนดวันประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะส่งเรื่องเข้ากองกลางเป็นแค่ระยะเวลาที่มันไม่ได้พอดีกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เลื่อนออกไปไกลครับเดี๋ยวพอกสททำเรื่องเสร็จเรียบร้อยก็นัดวันประชุมได้เลยไม่นานครับทีนี้ยืนยันได้ว่าไม่นานนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยในเรื่องเชิงข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการตรวจมันตรวจตามข้อเท็จจริงตัวเลขก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามี 5,000 กว่านะครับทุกการตรวจสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครที่มีความผิดปกติอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็แค่รอเวลาให้เสร็จแล้วก็นัดประชุมใหม่เท่านั้นเองครับ
1: แล้ววันนี้นะคะต้องจับตาการประชุมของตำรวจสอบสวนกลางค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวออกมาว่าทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เส้นทางการเงินส่วนที่มีความเชื่อมโยงนะคะถึงทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยังเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นต้องรอพยานหลักฐานยืนยันก่อนจะขยายผลดำเนินคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสวรรค์ค่ะผู้บังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายส่วนกระแสข่าวที่เชื่อมโยงถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นยังเป็นเพียงคำให้การซักทอดของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่จึงต้องสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อนำมาประกอบสำนวนให้รัดกุมก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือว่ากลุ่มนายหน้า11คนนะคะที่มีการกล่าวถึงก่อนหน้านี้อันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็กันบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพยานแล้วโดยพนักงานสอบสวนค่ะเตรียมขออนุมัติมติจากปปช.เพื่อที่จะเรียกตัวบุคคลดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการส่วนกรณีผู้เข้าสอบที่มีรายงานว่าอาจจะเกี่ยวข้องมากกว่า1,000คนนั้นยังต้องรอการประสานงานแล้วก็หนังสือขอความร่วมมือจากปปช.ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
2: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คนให้ความสนใจบ่ายนี้กับเรื่องของตำแหน่งผบ.ตร.คนใหม่นั้นนะครับการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้มีวาระในการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16โดยมี4แคนดิเดตด้วยกันที่มีทั้งความอาวุโสผลงานและประสบการณ์ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องยึดเจตนารมณ์กฎหมายและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวาระการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่จะเป็นประธานการประชุมในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการคัดเลือกทุกอย่างต้องใช้ทุกอย่างประกอบกันทั้งเรื่องของความอาวุโสผลงานและประสบการณ
3: ์ทุกอย่างประกอบกันครับตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
4: ครับถ้าบอกว่าที่เป็นยาวอาจจะมันจะสูญเสียถ้าเป็นยาวจะทำให้คออำนาจยาวเกินไปหรือไม่กระจายที่เยอะขนาดน
3: ี้อยู่ที่เป็นช้าเป็นยาวเป็นทุกวันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำเป็นสิ่งถ้าในกรณีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือเปล่าถ้าท่านทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการปีหนึ่ง6เดือนผมก็ต้องพิจารณาแล้วครับ
1: ในปีนี้นะคะมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เจรตำรวจแห่งชาติเข้าชิงตำแหน่งถึง4นายด้วยกันค่ะมาดูอาวุโสลำดับที่1นะคะก็คือพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีกำหนดเกษียณในปี2571นะคะมีความสามารถงานบริหารงานพัฒนาอย่างที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชัน Police Care แพลตฟอร์มที่มีการรวบรวมบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สะดวกยิ่งขึ้น

0: หน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าขยายผลถึงฐานผลิตในไทยหลายแห่งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะส่วนอาวุโสลำดับที่2ก็คือพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะเนียรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหลืออายุราชการ1ปีมีผลงานโดดเด่นก็คือขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมต่อต้านกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์คดีกักตุนน้ำมันแล้วก็ล่าสุดมีการร่วมมือกับทางกทม.นะคะเพื่อที่จะยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของสถานประกอบการหลังจากที่มีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะ
1: ขณะที่อาวุโสลำดับที่3นะครับก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอายุราชการยังเหลือถึง7ปีหากรับการคัดเลือกก็จะกลายเป็นผบ.ตร.ที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผลงานโดดเด่นก็คือการปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเช่นกลุ่มนอมินีคดีพ่อทิพย์ที่ชาวจีนว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อรับสิทธิ์และก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆในไทยโดยมิชอบและผู้เข้าชิงลำดับสุดท้ายก็คือพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจเรตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในปี2572มีผลการสืบสวนในระดับครูหลายคดีเช่นคดีระเบิดป่วนกรุงเทพในช่วงปี2562คดีผอ.ก๊อฟชิงทองกลางห้างจังหวัดลพบุรีไปจนถึงการสืบสวนไล่ล่าจับนายแป้งนาโนด
0: กันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ิน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้า

0: ชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ดู
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นะ

ผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราและคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตัวกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกัน

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณ

0: Halo.
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้เลือกภาพขนมหวานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ได้ร่างภาพแล้วด้วยวันนี้ใครร่างภาพเสร็จแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยหลายคนเลยนะครับแล้วก็เราได้ทดลองในการแรงเงาสีแรงเงาดินสอ9น้ำหนัก9ช่องไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างสรรค์งานกันต่อนะครับในเรื่องริเริ่มเติมสีสันนะครับสำหรับเรื่องริเริ่มเติมสีสันวันนี้แสดงว่าเราจะได้ลงมือในส่วนของการลงสีแล้วก็ระบายสีแล้วซึ่งก่อนบอกก่อนว่าลงสีในงานศิลปะโดยใช้เทคนิคสีไม้เนี่ยจะแตกต่างจากที่นักเรียนเคยระบายกันแบบเข้มๆนะครับวันนี้เราจะใช้เทคนิคการแรงเงาซึ่งเดี๋ยวก็มีวิธีอีกหลากหลายวิธีมาให้นักเรียนได้เลือกใช้กับงานตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับอยากให้ตั้งใจดูแล้วก็เลือกวิธีที่ชอบเนี่ยไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานขนมหวานจานโปรดของตัวเองได้เลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้คือสามารถอธิบายความหมายแล้วก็ประโยชน์ของค่าน้ำหนักสีได้ว่าประโยชน์ของค่าน้ำหนักสีที่เราเรียนรู้กันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเอามาใช้กับงานแล้วงานจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถอธิบายคุณสมบัติของการใช้สีไม้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ด้วยสีไม้มีลักษณะเป็นยังไงใช้ยังไงนะครับวันนี้เราจะได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็จะได้เอาไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานของตัวเองด้วยนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยใช้เทคนิคสีไม้ได้ซึ่งโจทย์ผลงานของเราคือขนมหวานจานโปรดนั่นเองนะครับใช้เทคนิคสีไม้ในการสร้างสรรค์และในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับก็คือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นถึงคุณค่าของการเอาทัศนธาตุมาใช้แล้วก็เห็นถึงประโยชน์แล้วก็เห็นความสำคัญของเทคนิคสีไม้ด้วยนะครับซึ่งสีไม้เนี่ยเป็นสีที่ใช้ง่ายเนาะอุปกรณ์ไม่เยอะแสดงว่าหนูสามารถเลือกใช้ในการสร้างสรรค์งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายแล้วก็ใช้ตกแต่งใบงานอะไรได้ด้วยเทคนิคที่เราจะได้จากครูวันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ตกแต่งใบงานได้เหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหามาทบทวนนิดนึงนะครับในกิจกรรมยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่ายังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่านะครับวันนี้ถามว่าทัศนธาตุมีกี่ประเภทมีกี่ประเภทลองคุยกันในกลุ่มก็ได้มีกี่ประเภทใครตอบ

0: ได้ยกมือตอบได้เลยอาจจะไม่ครบก็ได้เดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มไปด้วยกันนะครับมีคนเอาข้อมูลขึ้นมาแสดงว่าต้องเคยได้ใบความรู้เรื่องนี้ไปแน่เลยนะครับลองปรึกษากันดูซิครูเริ่มต้นให้ว่ามันเริ่มจากจุดมันเริ่มจากจุดเอาละเดี๋ยวกลุ่มอื่นได้ยินใครจะตอบเชิญอ่านเมื่อกี้คนนี้ยกมือก่อนเดี๋ยวมาดูว่าคำตอบของเพื่อนนะครับจะได้คำตอบว่าอะไรนะพอบอกคำว่าจุดให้เนี่ยเข้าใจเลยว่าจะต้องพูดอะไรต่อเดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนจะมีคำตอบกี่คำตอบและจะครบทั้งหมดไหมเชิญครับ
1: 3ประเภทค่ะ
0: 3ประเภททัศนธาตุนะมี3อย่างอะไรบ้างที่หนูทราบ
1: จุด
0: จุด
1: เส้น
0: เส้นTikTok
1: เส้นอิสระค่ะ
0: มีเส้นอิสระมีจุดมีเส้นมีเส้นอิสระปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอยากเพิ่มเติมไหมเชิญครับทางนู้นยกมือก่อนตอนนี้มีจุดกับเส้นแล้วมีจุดกับเส้นแล้ว2อย่างมีอะไรเพิ่มมาอีก
2: เส้นหยักแล้วก็ซิกแซกค่ะ
0: มีเส้นหยักมีเส้นซิกแซกอันนี้เป็นประเภทของเส้นนะครับมีประเภทของเส้นเพิ่มมาปรบมือให้เพื่อนหน่อยตอนนี้เราได้จุดเราได้เส้นแล้วอยากได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ประเภทของเส้นเส้นวาดต่อการกลายเป็นเชิญครับหนูรอนะลูกเส้นวาดต่อการกลายเป็นอะไรเอ่ย
3: รูปร่างแล้วก็รูปทรง
0: รูปร่างรูปทรงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจุดเส้นรูปร่างรูปทรงมีอะไรอีกเชิญค่ะเชิญเอาละมีอีกหลายอย่างเลยนะเนี่ยตอนนี้เพิ่ง3เองมีอะไรเพิ่มมาครับ
1: รูปเรขาคณิตค่ะ
0: รูปเรขาคณิตอยู่ในประเภทของรูปร่างรูปทรงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเชิญครับเดียนทอง
4: เส้นโค้งครับ
0: เส้นโค้งอยู่ในประเภทของเส้นปรบมือให้เหรียญทองหน่อยครับตอนนี้เพิ่งได้3ประเภทเองมีตอนนี้มีจุดมีเส้นรูปร่างรูปทรงมีอะไรอีกครับเชิญครับมาดูว่าเพื่อนจะได้คำตอบว่าอะไรนะครับ
1: เงาค่ะ
0: มีแสงเงาสี่อย่างแล้วแสงเงาปรบมือให้เพื่อนหน่อยของหนูเชิญครับ
5: การจัดวางครับ
0: การจัดวางอันนี้อยู่ในหลักการออกแบบปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้เราได้จุดเส้นรูปร่างรูปทรงแสงเงามีใครเพิ่มเติมไม่เอ่ยมีอีกเชิญครับเชิญ
1: สีค่ะ
0: สีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับไม่น่าพลาดประเด็นนี้ไปเลยจุดเส้นรูปร่างรูปทรงแสงเงาสีกลุ่มนี้จะตอบว่า
4: ที่ว่างครับ
0: พื้นที่ว่างปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีอีกไหมมีอีกไหมเชิญครับ
2: พื้นผิวค่ะ
0: พื้นผิวปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชิญครับมาดูนะครับว่าอีกคำตอบที่เราจะได้คำตอบสุดท้าย
1: ขนาดค่ะ
0: ขนาดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขนาดและสัดส่วนนะครับจัดอยู่ในหลักการออกแบบคราวนี้เรามาดูทัศนธาตุว่าจริงๆแล้วทัศนธาตุมีกี่ประเภทนะครับและได้แก่อะไรบ้างทัศนธาตุประกอบไปด้วย7ประเภทนะครับมีอะไรบ้างจุดเส้นสีอะไรอยู่ตรงกลางนะพื้นผิวพื้นผิวกลุ่มไหนตอบมาพื้นผิวโอเคมีพื้นผิวมีพื้นที่ว่างรูปร่างรูปทรงใครตอบรูปร่างรูปทรงตรงนี้นะครับและค่าน้ำหนักแสงเงาทั้งหมด7อย่าง7ประเภทด้วยกันเหล่านี้เรียกว่าทัศนธาตุแต่คราวนี้ในตำราบางเล่มอาจจะแยกรูปร่างรูปทรงออกจากกันก็จะเป็น8ประเภทนะครับให้ดูตามตำราเอานะครับคราวนี้อันนี้แหละคือทัศนธาตุมี7อย่างด้วยกัน7อย่างนี้เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพราะฉะนั้นในงานศิลปะของเราเนี่ยก็จะมี7อย่างนี่แหละ ประกอบลงไปนะครับเรามาดูทัศนท่าที่สำคัญที่พอจะ

0: ใช้ในงานของเราได้นะครับอย่างแรกงานนี้น่าจะสร้างจากอะไรจากจุดจากการจุดเพื่อนบอกว่าถ้าจุดมันขนาดใหญ่มันก็ดูเป็นรูปเรขาคณิตใช่ไหมก็เป็นได้นะครับแต่อันเนี้ยศิลปินเขาใช้จุดนะครับในการเป็นต้นกำเนิดของทัศนธาตุเนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานโดยเขาเอาลูกฟักทองเนี่ยมาจุดลงไปเยอะๆนะครับผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของคุณยายยายโยคุซามะเป็นชาวญี่ปุ่นใครสนใจลองไปพิมพ์ดูคุณยายยายโยคุซามะนะครับเขาจะสร้างงานโดยการใช้จุดเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ดังๆให้คุณยายเนี่ยไปสร้างลวดลายบนจุดบางที่ก็ให้ไปสร้างลวดลายบนอาคารอย่างเงี้ยไปโดยการใช้จุดทั้งหมดเลยนะแค่จุดเนี่ยก็ทำให้เป็นงานศิลปะได้แล้วแค่องค์ประกอบที่เล็กที่สุดของทัศนธาตุก็ทำให้เป็นงานศิลปะชิ้นใหญ่ๆได้แล้วนะครับต่อมามาดูในส่วนของเส้นบ้างนะครับเส้นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่พวกเราตอบกันมาว่ามีเส้นประเภทต่างๆเส้นซิกแซกเส้นเอียงเส้นโค้งอย่างนี้นะครับแต่ละเส้นก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันจากภาพนี้หนูคิดว่าเป็นรูปอะไร
1: ม้าลาย
0: มีคนบอกว่าม้าลายมีเหมือนคนนอนบางคนบอกว่าเหมือนใบหน้าคนที่มันบูบี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วภาพนี้เป็นผลงานแอบสแตรกแอบสแตรกคือเป็นนามธรรมไม่แสดงลักษณะเป็นรูปลักษณ์หรือรูปร่างอะไรนะครับเป็นการสร้างโดยใช้เส้นที่ก่อกวนกับความรู้สึกของคนที่ดูงานเฉยๆก็ทำให้เรารู้สึกได้รับรู้จากเส้นได้นะครับเป็นผลงานภาพพิมพ์นะครับต่อมาอันนี้น่าจะพูดถึงเรื่องอะไรมีคนบอกว่ารูปเรขาคณิตรูปทรงอันนี้คือสีที่โดดเด่นนะครับหรือเราอาจจะมองละเอียดไปถึงทัศนธาตุอื่นๆก็ได้สีเนี่ยเป็นการสร้างจุดเด่นดึงดูดความสนใจถามว่าทำไมครูถึงเอาลูกชุบมาลูกชุบเนี่ยเวลาเราเห็นมันน่าทานไหมครับ
1: น
0: ่าทานเพราะสีสันเขาแตกต่างกันแสดงว่าในจานขนมหวานของเราเนี่ยถ้าเราต้องการให้จานขนมหวานของเราน่ารับประทานให้ดูสดใสดูชวนรับประทานเนี่ยเราจะต้องเลือกใช้สีสันที่สดใสจะทำให้จานขนมหวานของเราเหมือนจริงแล้วก็ดูน่ารับประทานมากขึ้นอันนี้คือตัวอย่างทัศนธาตุที่หนูสามารถเอาไปปรับใช้กับงานขนมหวานจานโปรดของตัวเองได้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของค่าน้ำหนักซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องนำไปปรับใช้เพราะเวลาเราระบายสีในผลงานของตัวเองเราไม่สามารถระบายสีโดยใช้ค่าน้ำหนักเดียวได้เพราะถ้าเราใช้ค่าน้ำหนักเดียวงานของเรามันก็จะแบนๆครั้งที่แล้วที่เราแรงเงากันไปมีค่าน้ำหนักทั้งหมดกี่ค่ากี่ช่อง
1: 9
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใน9ช่อง9ค่าน้ำหนักเนี่ยหนูสามารถเลือกใช้ได้นะครับว่าจะเลือกใช้ค่าน้ำหนักไหนแล้วก็ให้มันใกล้เคียงกับภาพตัวอย่างที่หนูเอามามากที่สุดจะทำให้งานหนูมีมิติแล้วก็สวยงามด้วยมาดูกันค่าน้ำหนักของสีนะครับโดยสีเนี่ยจะมีค่าน้ำหนักได้หลายค่าน้ำหนักมากแล้วแต่ความอ่อนของแสงหรือความเข้มของแสงที่เราใส่เข้าไปโดยสีทุกสีเนี่ยจะมีค่าน้ำหนักเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีดำเนี่ยก็จะมีค่าน้ำหนักเป็นของตัวเองทั้งหมดซึ่งส่วนที่สดใสที่สุดหรือสีที่สดใสที่สุดตอนนี้ครูได้เอาลูกศรชี้ไว้ให้นะครับอันนั้นเป็นสีที่สดใสที่สุดเราจะเรียกสีนั้นว่าสีแท้สีแท้เนี่ยคือเป็นสีที่ยังไม่โดนผสมแสงหรือผสมเงาเข้าไปเลยคือเป็นสีสดๆมาเลยอันนี้เรียกว่าสีแท้ซึ่งสีแท้เนี่ยก็จะถูกปรับเปลี่ยนต่อเมื่อเราปรับค่าน้ำหนักของเขานะครับความสดใสก็จะเปลี่ยนไปถ้าเราใส่แสงเข้าไปหรือใส่สีขาวเพิ่มเข้าไปมันก็จะอ่อนลงแต่ถ้าเราใส่สีดำหรือใส่สีเข้มเพิ่มเข้าไปมันก็จะเข้มขึ้นความเป็นสีแท้หรือความสดใสเดิมเนี่ยก็จะเปลี่ยนหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้เราจะต้องปรับให้เหมาะสมนะปรับให้เหมาะสมกับตัวอย่างงานเพราะงานบางส่วนจานขนมหวานของเราโดนแสงมันก็จะอ่อนแต่ถ้าในส่วนที่ไม่โดนแสงมันก็จะเข้มเราต้องเลือกใช้สีให้ถูกนะครับนั่นคือสีแท้นะครับต่อมาช่องนี้จากทั้งหมดนี้ช่องไหนคือสีแท้ขอตัวแทน1คนขึ้นมาชี้ให้ครูดูช่องไหนคือสีแท้เชิญเลยครับหนูมาใกล้สุดมาเร็วช่องไหนคือสีแท้สีที่สดใสที่สุดช่องไหนเอ่ย

0: หนูคิดว่าช่องนี้ใช่ไหมครับมีใครเห็นต่างขอหนึ่งคนแล้วอ่ะมาใกล้ที่สุดมาเร็วเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าช่องนี้หนูคิดว่าช่องไหนลูก
1: คิดว่าช่องน
0: ี้คิดว่าช่องนี้ใครคิดเหมือนกับเพื่อนบ้างช่องนี้ปรบมือให้ตัวเองแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับวิธีการดูให้หนูหรีตาอีกแล้วหรีตาสีที่มันเด่นขึ้นมาที่สุดนั่นคือสีแท้นะครับซึ่งก็คือช่องนี้นั่นเองสีแท้คือสีที่สดที่สุดสดใสที่สุดก่อนที่มันจะโดนปรับแต่งให้เป็นแสงและเงานะครับอันนี้คือค่าน้ำหนักที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับแบบที่เราหามานะครับอันนี้คือตัวอย่างการลงสีนักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่แสงลงจากภาพแอปเปิลลูกนี้นะครับส่วนที่แสงลงคือส่วนที่เราเห็นเป็นสีขาวก็จะมีความสว่างนะครับมีความสว่างแสดงว่าสีแท้ในส่วนนี้เนี่ยถูกทำให้สว่างถูกผสมให้อ่อนแล้วก็ส่วนที่เป็นเงาตกกระทบทางด้านขวามือของนักเรียนคือส่วนที่ถูกผสมเข้าไปให้เข้มเดี๋ยวจะมีเทคนิคให้อีกว่าทำยังไงให้เข้มทำยังไงให้อ่อนนะครับโดยหนูสามารถฝึกผสมสีแบบไล่อย่างนี้ได้นะนักเรียนจะเห็นว่าเขาไม่ได้ระบายกดเหมือนที่ตอนเราระบายตอนเด็กๆใช่ไหมครับเขาจะใช้ปลายดินสอสีแหลมๆเนี่ยค่อยๆแรงเงาแล้วก็เพิ่มความถี่เพิ่มปริมาณสีเพิ่มจำนวนสีเข้าไปเรื่อยๆด้วยก็จะทำให้ได้งานที่มีค่าน้ำหนักมีทิศทางของแสงที่ชัดเจนมีทิศทางของเงาที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่ตัวงานของนักเรียนอาจจะต้องสังเกตก่อนว่าแสงมาทางไหนเงามาทางไหนจะได้ทำถูกนะครับต่อมามาดูเรื่องสีคู่ตรงข้ามบ้างสีคู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติหรือในวงจรสีเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงข้ามกันสามารถเอามาใช้ได้จะทำให้เกิดความขัดแย้งนะครับแล้วก็ทำให้งานมีความโดดเด่นยกตัวอย่างนะครับสีคู่ตรงข้ามอย่างเช่นสีเหลืองกับสีม่วงสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเขาจะขัดแย้งกันอย่างชัดเจนถ้าหนูจะต้องการใช้งานจะโดดเด่นมากนะครับจะทำให้งานโดดเด่นมากเพราะมันเกิดการตัดกันอย่างชัดเจนนะครับสีเขียวกับสีแดงอย่างนี้นะครับก็อยู่ตรงข้ามกันเหมือนกันสังเกตถ้าใครใส่เสื้อแดงกางเกงเขียวเขาจะเด่นมากส่วนมากการใช้สีคู่ตรงข้ามจะใช้กับธีมงานวัดสังเกตไหมครับธีมงานวัดจะใช้สีคู่ตรงข้ามมาแมทชุดนะมันจะทำให้โดดเด่นนะครับสีส้มน้ำเงินอย่างนี้นะครับเป็นสีที่อยู่ด้วยกันแล้วทำให้เกิดการขัดแย้งอย่างรุนแรงมันเลยทำให้เกิดความโดดเด่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติสามารถเลือกใช้ได้นะครับเลือกใช้ได้เดี๋ยวจะมีในส่วนของการเอาสีคู่ตรงข้ามเนี่ยมาทำเงาให้ดูด้วยนะการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับจะนิยมใช้ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับจะใช้ในสัดส่วน80:20ก็คือถ้าใช้สีหนึ่ง80อีกสีหนึ่งจะใช้แค่ 20%เพราะฉะนั้นการใช้แบบนี้ก็คือใช้50-50เนี่ยมันรุนแรงเกินไปนะครับมันจะทำให้งานของเราเนี่ยขาดความเป็นธรรมชาติเพราะมันขัดแย้งกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่ง50-50แบบนี้จะไม่นิยมใช้นะครับจะไปใช้แบบ80-20แทนก็คือหนูต้องเลือกว่าจะให้สีไหนเยอะและสีไหนน้อยเนาะต่อมาดูตัวอย่างงานถามว่าจากภาพนี้สีไหนคือ80สีไหนคือ 80% ของภาพสีไหนเอ่ยสีน้ำเงินคือ80ของภาพและสีไหนคือ 20% ของภาพสีส้มนะครับก็คืออันนี้แหละเป็นวิธีการใช้คือใช้อย่างละ80-20ถ้าใช้อย่างละครึ่งรุนแรงเกินไปนักเรียนอันนี้คือสีส้มกับสีน้ำเงินถ้าอยากเห็นชัดๆเหมือนเดิมคือหรีตานะครับพื้นที่ของสีก็จะชัดขึ้นว่าส่วนไหน20ส่วนไหน80ต่อมาสีไหนคือ80สีเขียวนะครับและสีไหนคือ20
2: ส
0: ีแดงอันนี้หนูอาจจะสังเกตว่ามีสีอื่นมาช่วยเป็นตรงกลางเนาะเขาใช้สีครีมสีน้ำตาลเนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างสีเขียวกับสีแดงคือไม่ให้ขัดแย้งกันเกินไปวิธีการนี้ก็ช่วยได้เหมือนกัน

นะครับต่อมาอันนี้ในธรรมชาติของเราก็มีธรรมชาติเองเนี่ยก็จัดสรรสีของตัวเองเหมือนกันนะอย่างเช่นนักเรียนก็จะเห็นสัดส่วนของดอกไม้กับใบไม้เนี่ยบางทีมันไม่เท่ากันนะครับอันเนี้ยก็มองให้เป็นศิลปะได้อันนี้คือการใช้สีเขียวและสีแดงนะครับในการจับคู่กันคราวนี้ค่าน้ำหนักสีนะครับเรียบร้อยไปแล้วต่อมาดูคุณสมบัติของสีไม้บ้างนะครับคุณสมบัติของสีไม้เนี่ยเป็นสีที่เกิดจากการเอาผงนะครับผงละเอียดละเอียดมาผสมกับขี้ผึ้งพอผสมกับขี้ผึ้งแล้วก็นำมาอัดเป็นแท่งซึ่งจะมีตัวปลอกไม้เนี่ยหุ้มอยู่เพราะฉะนั้นตัวขี้ผึ้งนักเรียนคิดว่าผงสีผสมกับขี้ผึ้งเนี่ยเขาอ่อนแอไหมอ่อนแอเขาเลยต้องหุ้มปลอกไม้ไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเอาไปใช้บางคนติดนิสัยคือเคาะใครเป็นบ้างชอบเคาะเอาด้ามดินสอเคาะมันจะทำให้ไส้ที่อยู่ด้านในแตกหักได้แล้วเวลาหนูเหลาก็หลุดเหลาก็หลุดเคยเจอไหมเพราะฉะนั้นหนูอย่าเคาะเขานะลูกอย่าเคาะเก็บดีๆจะทำให้สีเรามีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนะครับมาดูกันต่อสีไม้นะครับเป็นสีที่ระบายง่ายแล้วก็ควบคุมพื้นที่ง่ายควบคุมง่ายเพราะอะไรมันก็เหมือนเราใช้ดินสอเนาะปลายแหลมๆเนี่ยเป็นตัวควบคุมพื้นที่ไม่ให้ออกนอกขอบเขตไม่ให้ออกนอกพื้นที่แล้วก็ยังให้สีสันที่สดใสด้วยเราก็สามารถเลือกใช้ได้และยิ่งปัจจุบันเนี่ยมีสีปริมาณเยอะมากเป็น100สีเป็น200สีเป็น500สีหนูสามารถเลือกใช้ได้แต่คนที่ซื้อแค่12สีก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสีที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนะครับถ้าอย่างยกตัวอย่างอย่างสีน้ำเนี่ยเขายกตัวอย่างมาว่าต้องใช้อุปกรณ์ถึง6อย่างเลยงานในการสร้างสรรค์งานสีน้ำคือมีจานสีนะครับมีผู้การดินสอยางลบมีทิชชู่หรือผ้าสำหรับทำความสะอาดมีภาชนะใส่น้ำแต่กับการพอเป็นสีไม้นะครับเราใช้แค่ตัวสีได้เลยเนาะใช้แค่ตัวสีไม้ได้เลยอีกอย่างหนึ่งของสีไม้นะครับคือพกพาสะดวกเดี๋ยวนี้ก็มีแพ็กเกจจิ้งที่เป็นกระเป๋านะครับเป็นกล่องมาทำให้เราพกพาได้ง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้สะดวกเพราะฉะนั้นสีไม้เนี่ยสร้างสรรค์ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นงานครูชิ้นนี้ครูคิดว่าน่าจะเสร็จเร็วขึ้นเนาะเพราะอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับสร้างสรรค์ที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถแก้ไขได้ด้วยโดยการใช้ยางลบคราวนี้ถ้าหนูใช้วิธีการระบายสีแบบวิธีเดิมคือกดเข้มๆยางลบช่วยยากยางลบจะช่วยหนูได้ยากมากเพราะฉะนั้นอยากให้ใช้วิธีการแรงเงานะครับค่อยๆลงและทำให้เข้มได้ด้วยการเพิ่มความถี่เข้าไปก็จะทำให้สีของเราสวยงามขึ้นแล้วก็เวลาแก้ไขก็สามารถทำได้ง่ายด้วยมาดูเทคนิคการระบายสีไม้อันนี้สำคัญและแล้วก็จะต้องเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองเพราะเราจะไม่ระบายแบบเดิมที่ระบายเข้มๆแล้วก็มาไล่สีแล้วงานสีไม้ของเราในการทำขนมหวานจานโปรดเนี่ยจะต้องผสมสีเข้มเข้าไปผสมเงาเข้าไปผสมแสงเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างละเอียดแต่ก็มีวิธีการที่หลากหลายให้หนูได้เลือกใช้นะครับมาดูที่ลักษณะของการใช้เส้นในงานสีไม้กันก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือการแรงเงาหรือ hatching นะครับการแรงเงาหรือ hatching เนี่ยคือการระบายจากอ่อนไปหาเข้มเพราะฉะนั้นหนูสามารถดูจากตัวงานได้นะครับโดยระบายจากอ่อนไปหาเข้มแล้วก็สามารถเอาอีกสีนึงมาระบายทับในพื้นที่ที่เราเว้นขาวไว้ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างภาพที่2ภาพนี้นะครับครูระบายสีน้ำเงินในส่วนแรกครูแรงเงาแบบให้เหลือพื้นที่สีขาวไว้แล้วก็ไล่มาสีน้ำเงินเข้มขึ้นเรื่อยแล้วก็ในขั้นที่2ครูเอาสีฟ้ามาระบายทับลงไปสีฟ้าก็จะไปเติมในส่วนพื้นที่สีขาวที่เราเว้นไว้มาสักครู่ก็จะเป็นสีที่เข้าไปแทนที่ทำให้งานเรานอกจากจะมีสีเดิมที่เราชอบระบายเข้มๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนกลับการเป็นการมี2สีเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นมันสามารถเพิ่มได้มากกว่า2สีอีกนะครับหนูต้องไปฝึกใช้ฝึกวิธีการแรงเงาในลักษณะแบบนี้นะครับคือจากอ่อนไปเข้มตรงไหนที่เราคิดว่าจะเอาสีอื่นมาผสมก็อ่อนๆไว้เว้นพื้นกระดาษไว้เยอะๆโดยการเอียงดินสอแบบนี้นะครับเอียงดินสออย่า กดเนาะต่อมาดู
ตัวอย่างอันนี้เขาเกิดจากการแรงเงาทั้งหมดเลยนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถเอาสีอื่นทับลงไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีมิติได้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับต่อมาคือการใช้จุดหรือ stippling นะครับการใช้จุดก็สามารถใช้กับงานสีไม้ได้เหมือนกันโดยการเพิ่มความถี่เข้าไปเรื่อยๆนะครับในลักษณะแบบนี้มาดูงานจุดกันบ้างอันนี้คือภาพที่เกิดจากการจุดนะครับใช้สีจุดไปทีละสีเลยถอดออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับมีสีอะไรบ้างลองซูมเข้าไปดูนะครับมีสีส้มสีเหลืองส้มนะครับส้มเหลืองมีสีส้มนะครับแล้วก็มีสีแดงอันนี้เป็นการเลือกใช้จุดเป็นการจุดเข้าไปเรื่อยๆนะครับมีสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่อยู่ตรงข้ามแต่เอามาใช้เพื่อแทนลักษณะของเงานะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้ให้ฟังอาจจะท้าทายนิดนึงแต่เชื่อว่าทำได้นะครับสีดำก็มาช่วยซัพพอร์ตสีฟ้าสนับสนุนเพิ่มเข้าไปดูให้เป็นเงามากขึ้นพอเราหลีตาเราก็จะเห็นส่วนสีฟ้ากับของส่วนสีดำเนี่ยทำหน้าที่เป็นเงาของภาพนะครับต่อมาคือการฝนเส้นฝนให้ไปในทิศทางเดียวกันหรือพาราเรลนะครับการพาราเรลเนี่ยคือการฝนการวนอาจจะวนไปในทิศทางไหนก็ได้นะครับการขีดไปในทิศทางไหนก็ได้โดยจะแตกต่างจากการแรงเงาที่เป็นการนอนดินสอการฝนเนี่ยอาจจะฝนด้วยการขีดเลยให้เห็นชัดๆหรือการวนก็ได้นะครับอันนี้คือลักษณะของการฝนนะครับเพิ่มความถี่เข้าไปงานก็จะละเอียดขึ้นพอมาอยู่ในตัวงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาคือการสานเส้นสานเส้นเนี่ยคือการใช้เส้นหลากหลายทิศทางมาสานการคือการ cross hatching cross คือการไขว้ทิศทางกันไปมานะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้สามารถไขว้ได้หลายแบบมากไขว้แบบกากบาทไขว้แบบกากบาทแล้วมีแนวนอนด้วยหรือไขว้โดยการโค้งไปโค้งมาสามารถทำได้โดยการเพิ่มความถี่เข้าไปเรื่อยๆนะครับงานก็จะได้ลักษณะแบบนี้ก็จะดูมีความน่าสนใจแล้วก็มีพื้นผิวเกิดขึ้นในตัวงานอีกแบบนึงใครสนใจสามารถเลือกใช้ได้แต่อาจจะต้องอาศัยความชำนาญสักนิดนึงนะครับอาจจะต้องฝึกก่อนเนาะนี่คือลักษณะของการใช้เส้นนะครับในการสร้างภาพการสานเส้นในทิศทางต่างๆทิศทางที่หลากหลายมันจะช่วยทำให้งานเนี่ยมีมิติมีแสงเงาได้ด้วยเนาะถ้าใครสนใจลองดูไม่ต้องกลัวผิดลูกเราแก้ไขได้ด้วยการลบหรือทำใหม่นะต่อมานะครับการวนเส้นหยอกเล่นแก้ไขได้ด้วยการลบได้การวนเส้นหรือการฝนเส้นแบบวนนะครับเซอร์คูลิซึมหรือการวนเป็นวงอันนี้เป็นวงและจะต่างจากการฝนแบบเป็นเส้นเมื่อสักครู่นะครับเป็นวงคือวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยๆพอเขาเกลี่ยกันมันก็จะได้ผิวที่เนียนนะครับแล้วก็จะสามารถกำหนดแสงเงาให้กับภาพได้ด้วยเหมือนกันนี่ตัวอย่างงานที่เกิดจากการวนเส้นจนเนียนนะครับเพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยเราจะใช้วิธีนี้คือใช้ความถี่เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆพอถี่ขึ้นงานก็จะเนียนขึ้นแทนการกดสีไปเลยตั้งแต่แรกนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าส่วนที่มันสะท้อนแสงมันต้องทำยังไงคิดว่ายากไหมคิดว่ายากไหมครับจริงๆแล้วมันคือการเว้นไว้เลยให้ขาวคือไม่ให้สีไปโดนในส่วนนั้นเลยเดี๋ยวหนูแรงเงาดูเดี๋ยวหนูหลีตาดูนะในงานตัวเองเนี่ยช่องที่ส่วนที่เป็นสีขาวสะท้อนแบบนี้หนูไม่ต้องให้สีโดนเลยเว้นไว้ให้ขาวเลยมันก็จะเป็นแสงสะท้อนเองแล้วงานหนูก็จะน่าสนใจเองนะครับเทคนิคการใช้สีไม้เหมือนที่ครูบอกว่าจะต้องเหลาให้ปลายดินสอสีเนี่ยแหลมอยู่ตลอดเพราะว่าเส้นของเราจะบางและคมนะครับถ้าเมื่อไหร่มันมนเนี่ยมันก็จะใช้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องเหลาบ่อยหน่อยนะครับแล้วก็จะต้องระบายให้เห็นเส้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ควบคุมเส้นให้ได้ด้วยในการระบายนะครับ
เราจะเริ่มจาก

การระบายเป็นเส้นแบบบางๆก่อนนะระบายทั่วๆบางๆเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่นี้ใช้สีอะไรระบายคลุมรอบๆภาพก่อนทุกคนฟังนะเราจะระบายคลุมรอบๆภาพก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเหลือพื้นที่กระดาษบางส่วนไว้เหลือไว้ทำไมเหลือไว้เพื่อผสมสีอื่นเพิ่มเข้าไปพอผสมสีอื่นเพิ่มเข้าไปจะทำให้งานเราอ่ะมีมิติมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้หนูเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยการมาระบายทั้งภาพแบบนี้ก่อนหลังจากระบายทั้งภาพเสร็จแล้วค่อยไปเก็บรายละเอียดทีละส่วนค่อยไปคัดแสงคัดเงาขึ้นเรื่อยๆนะครับการระบายสีนะครับจะต้องระบายให้สม่ำเสมอนะครับโดยการระบายให้เป็นเส้นๆสานเส้นไปเรื่อยๆยิ่งเส้นบางเท่าไหร่งานหนูจะยิ่งเนียนมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้เปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เราระบายด้วยนะครับให้คุมน้ำหนักมือทั้งหมดเนี่ยได้เท่าๆกันนี้คราวนี้มาดูลักษณะของการใช้สีไม้นะครับลักษณะการใช้สีไม้นะครับให้เริ่มจากการลงสีอ่อนก่อนลงสีอ่อนก่อนโดยลงทั้งภาพถามว่าทำไมครูถึงให้ลงสีอ่อนก่อนเพราะแก้ไขง่ายถ้าหนูลงสีเข้มไปแล้วเวลาลบยากไหมลูกเพราะฉะนั้นลงสีอ่อนคลุมไปก่อนเพราะสีอ่อนเนี่ยถ้าเราแก้เราก็แก้โดยการระบายสีเข้มทับได้ใช่ไหมก็แก้ไขปัญหาได้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นลงสีอ่อนก่อนนะครับและก็ส่วนที่เป็นแสงสะท้อนอย่างที่ครูบอกให้เว้นไว้เลยเว้นขาวไว้แบบนี้คือไม่ยุ่งเลยไม่ไประบายเขาอีกเลยเมื่อก่อนตอนครูทำงานศิลปะแรกๆครูก็รู้สึกว่าจะทำยังไงดีมันยากจะทำยังไงให้มันเห็นเป็นแสงสะท้อนแต่พอฝึกทำงานศิลปะไปเรื่อยๆก็เข้าใจว่าเราต้องไม่มองว่ามันเป็นแสงเราต้องมองว่ามันเป็นสีส่วนที่คือส่วนสะท้อนเนี่ยก็คือสีขาวต้องระบายไหมไม่ต้องก็เว้นไว้เดี๋ยวพองานเสร็จมันจะดูเป็นแสงสะท้อนเองนะครับเนี่ยให้เว้นไว้แบบนี้ได้เลยเนาะเว้นเป็นพื้นกระดาษไว้ได้เลยครูไม่แนะนำให้มาระบายสีขาวทับทีหลังนะครับมันจะไม่สวยให้เว้นขาวไว้เลยเพราะฉะนั้นหนูจะต้องลำดับขั้นตอนการทำงานนิดนึงนะว่าทำอะไรก่อนหลังตรงที่เป็นเงานะครับหรือว่าเป็นส่วนมืดของวัตถุเนี่ยสามารถใช้สีคู่ตรงข้ามได้นักเรียนสังเกตนะครับอันนี้มีแอปเปิลสีแดงกับสีเขียวเนาะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสีคู่ตรงข้ามกันอยู่แล้วนะครับผลไม้ทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสีคู่ตรงข้ามกันอยู่แล้วคราวนี้เขาก็เลือกใช้สีแดงมาเป็นส่วนของเงาด้วยก็คือในผลไม้สีเขียวเนี่ยเขาก็เอาสีแดงระบายเข้าไปด้วยส่วนที่หนูเห็นว่ามันเข้มๆดำๆเนี่ยเกิดจากการที่สีแดงมันผสมสีเขียวเข้าไปแล้วเช่นกันในผลไม้สีแดงส่วนที่เห็นเป็นสีเขียวเข้มๆดำๆตรงนี้ก็เป็นการระบายสีเขียวผสมเข้าไปแล้วเหมือนกันมันก็จะทำให้เป็นเงาของวัตถุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามที่มีเฉดสีเข้มกว่ามาทำเป็นเงาของสีนั้นได้นะครับเนี่ยหนูก็จะเห็นว่ามีสีเขียวเพิ่มเข้าไปเพื่อไปขับให้เป็นจุดเด่นนะครับเป็นจุดของเงาอันนี้คือการไล่สีเห็นไหมว่าอันเนี้ยเมื่อก่อนพวกเราน่าจะชินกับการใช้เทคนิคนี้ใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เราจะเลือกใช้เทคนิคนี้แล้วเราจะไปปรับโดยการฝนเบาๆเพื่อให้เห็นพื้นที่ของกระดาษจะได้ผสมสีลงไปได้นะครับนี่คือตัวอย่างเนาะค่อยๆลงภาพรวมของภาพก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยลงให้เข้มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรามั่นใจว่าเราลงสีพื้นฐานไปได้ถูกต้องแล้วนะครับขั้นตอนการลงสีขนมหวานจานโปรดนะครับเริ่มจากการลงสีอ่อนโดยรวมของภาพก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะไล่ระดับสีให้เข้มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งหนูตอนลงอ่อนเนี่ยให้ลงคลุมทั้งภาพนะลูกลงทุกส่วนก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาคัดในส่วนที่เข้มก็คือระบายลงไปทีละนิดทีละหน่อยเพิ่มแสงเพิ่มเงาแสงเนี่ยเว้นได้เลยเงาก็คือเพิ่มความเข้มเข้าไปนะครับจากภาพตัวอย่างเห็นเป็นสีไหนให้ใช้สีนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มเติมส่วนที่เป็นเงาเข้าไปเพิ่มเงาเพิ่มน้ำหนักเงาให้กับภาพนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดภาพรวมของภาพบางส่วนเนี่ยมันอาจจะมีการเติมสีอื่นเข้าไปอย่างเช่นในตัวเค้กเนี่ยหนูอาจจะรู้สึกว่าเค้กมันต้องเป็นสีครีมแต่จริงๆการเติมสีน้ำตาลเพิ่มเข้าไปเหมือนตัวอย่างเนี่ยก็จะทำให้งานดูมีมิติขึ้นได้ด้วยนะครับ

ฉะนั้นเอาไปวิธีนี้ไปปรับใช้ได้เราสามารถลงสีแบบเกินจริงได้นะเกินจากต้นแบบที่เราดูมาลงได้ผลงานนี้นะครับเกณฑ์การประเมินผลงาน25คะแนนด้วยกันโดยจะแบ่งออกเป็นการร่างภาพและจัดองค์ประกอบของภาพ10คะแนนซึ่งตอนนี้เราผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับ10คะแนนนี้เราผ่านไปแล้วการแบ่งเส้นบนล่างซ้ายขวาเพื่อวางภาพให้อยู่กลางนะครับแล้วก็การร่างภาพผลงานทั้งหมด10คะแนนต่อมาอันนี้แหละทักษะที่สำคัญของวันนี้ก็คือการระบายสีนะครับให้สมจริงแล้วก็การดูในเรื่องค่าน้ำหนัก5คะแนนและสุดท้ายคือการเก็บรายละเอียดแล้วก็คุณภาพของผลงานทั้งงานเนี่ยอีก10คะแนนสำหรับจานขนมหวานจานโปรดวันนี้นะครับให้นักเรียนลงสีผลงานหัวข้อขนมหวานจานโปรดที่เราได้ร่างภาพไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ลืมตีกรอบตีกรอบแล้วก็ติดกระดาษกาวอเนกประสงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันได้เลยแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ครูพอจะแนะนำได้เดี๋ยวจะแนะนำไปนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถลงมือได้พร้อมๆกันเลยจากเทคนิคที่ครูให้เมื่อสักครู่นี้สามารถเลือกใช้การวิธีการสารเส้นการแรงเงาการฝนเส้นหรือการวนเส้นเนี่ยสามารถนำมาปรับใช้กับงานชิ้นนี้ได้นะครับแล้วก็อยากให้นักเรียนดูตัวอย่างบ่อยๆนะครับดูตัวอย่างบ่อยๆลงสีไปแล้วลองยื่นงานออกไปห่างๆเพื่อดูว่าสัดส่วนเราได้ไหมเราคุมโทนสีถูกต้องไหมแล้วก็อยากให้ลองเปรียบเทียบกับภาพต้นฉบับดูนะครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานขนมหวานจานโปรดของตัวเองได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับจากที่ครูได้ดูผลงานเพื่อนในห้องต้นทางนะครับมีข้ออยากจะแนะนำอยู่อย่างนึงก็คือก่อนที่นักเรียนจะเริ่มในการลงสีเนี่ยครูอยากให้ทุกคนสำรวจผลงานของตัวเองก่อนว่ารอยดินสอของเราตอนนี้เยอะไปหรือเข้มไปหรือเปล่าถ้าเยอะไปอยากให้ลบเส้นที่ไม่สำคัญออกก่อนนะครับส่วนถ้าเข้มไปอยากให้ลบให้บางลงเพราะว่าอะไรถ้าหนูใช้ผลงานเป็นสีอ่อนแล้วสีดินสอยังเข้มอยู่สีที่เราระบายไปจะไปกบรอยดินสอไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่หนูจะลงสีเก็บรายละเอียดในส่วนของดินสอให้อ่อนลงก่อนนะครับแล้วก็เส้นที่ไม่จำเป็นก็ลบออกไปก่อนเพื่อที่เวลาเราระบายสีแล้วจะได้สวยงามขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบงานให้ดีลบให้บางที่สุดแต่หนูยังคงมองเห็นอยู่ว่าเป็นภาพอะไรอันนี้จะดีที่สุดนะครับแล้วก็ผลงานของเราพอลงสีไปแล้วเนี่ยจะได้มีแต่ตัวสีโดยที่ไม่มีตัวดินสอเนี่ยเข้าไปรบกวนด้วยจะดีกว่าครับ

นักเรียนปลายทางครับมีตัวอย่างผลงานนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเขาทำลูกชุบคราวนี้ลูกชุบเนี่ยส่วนเปลือกของเขาเนี่ยก็จะหุ้มด้วยตัววุ้นนะครับเพราะฉะนั้นลูกชุบเขาจะเล่นแสงมากส่วนที่สะท้อนแสงเนี่ยจะชัดเจนมากๆถ้านักเรียนสังเกตต้นฉบับผลงานตัวนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าครูได้วงในส่วนของแสงไว้ถามว่าทำไมต้องวงในส่วนของแสงที่วงก็เพราะว่าต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจว่าส่วนเนี้ยคือส่วนที่เราจะต้องเว้นไว้เป็นสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลงสีในส่วนที่เป็นสีขาวนี้ในตัวผลงานของนักเรียนนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้เหมือนกันคือตรงไหนที่มองแล้วเป็นแสงนะครับคือเป็นแสงสะท้อนเนี่ยนักเรียนก็สามารถใช้วิธีการวงไว้แล้วในผลงานของเราเราก็สามารถเว้นได้เหมือนกันนะครับเพื่อเว้นไว้ไม่ลงสีแล้วเวลาผลงานเราเสร็จเนี่ยในส่วนเนี้ยก็จะเห็นแสงที่สะท้อนบนขนมหวานของเราอย่างชัดเจนนั่นเองครับ

0: เด็กๆครับทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนคุณสมบัติอย่างหนึ่งของสีไม้คือสามารถพกพาได
1: ้
0: สะดวกและมีอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ที่น้อยเพราะฉะนั้นหนูจะทำที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับเราอาจจะต้องเอางานชิ้นนี้เนี่ยไปทำนอกเวลาเรียนด้วยนะครับเพื่อให้งานเนี่ยมีความคืบหน้าที่ชัดเจนขึ้นคราวนี้ครูอยากแนะนำเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือให้เว้นแสงเลยให้เว้นแสงก็คือขีดไว้เลยว่าตรงเนี้ยเราจะให้เป็นแสงวงช่องไว้เลยแล้วหนูก็ไม่ต้องระบายไปโดนเขาคราวนี้การลงสีอย่างที่ครูสอนไปก็คือเราจะระบายสีอ่อนก่อนใช่ไหมครับลงพื้นที่ของงานทั่วๆก่อนให้เป็นสีอ่อนก่อนหลังจากนั้นในขั้นตอนต่อมาเราจะเพิ่มสีที่คิดว่าใกล้เคียงเข้าไปเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าใช่ไหมถ้าใช่ก็เพิ่มต่อคราวนี้ถ้ามีการผสมสีเกิดขึ้นหนูก็เอาสีที่ต้องการใช้ให้เกิดเนี่ยไประบายต่อลงไปนะครับงานก็จะใกล้เคียงขึ้นเพราะฉะนั้นในภาพต้นฉบับเห็นเป็นสีอะไรในงานจริงก็เอาสีนั้นแหละไประบายแล้วงานเราจะใกล้ความจริงมากขึ้นหนูไม่ต้องกลัวนะลูกทำได้เลยลงมือไปได้เลยแล้วมันจะใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องกังวลศิลปะคือการลองศิลปะคือความพยายามเพราะฉะนั้นหนูลองไปได้เลยนะครับคราวนี้ครูมีกิจกรรมนะครับให้เราได้ทบทวนความรู้กันนิดนึงนะครับว่าจากที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราพอจะจำเทคนิควิธีการในการใช้สีไม้ได้บ้างหรือเปล่านะครับมาดูกันในกิจกรรมทบทวนความรู้ครูมีภาพมาให้เด็กๆครับ3ภาพนี้ใช้เทคนิคอะไรบ้างภาพแรกใช้เทคนิคอะไรครับใช้เทคนิคการใช้เทคนิคการฝนถูกหรือเปล่าฝนเส้นเป็นทิศทางเดียวกันปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อมาภาพที่2น่าจะใช้เทคนิคอะไร
2: การ
0: สานเส้นนะครับการสานเส้นคือใช้เส้นหลากหลายทิศทางมาระบายนะครับต่อมาอันสุดท้ายน่าจะเป็นวิธีไหน
2: การหมุนวน
0: นะครับก็คือการวนเส้นการหมุนวนเส้นนั่นเองถามว่า3ภาพนี้ดูรู้ไหมว่าเป็นผลไม้อะไรเป็นแอปเปิ้ลแต่เขาใช้วิธีการที่แตกต่างกันแต่ก็ยังดูรู้ว่าเป็นแอปเปิ้ลเหมือนกันอีกทั้งยังสามารถควบคุมเรื่องโทนสีแล้วก็น้ำหนักสีในแอปเปิ้ลแต่ละลูกเนี่ยได้เหมือนกันอีกด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการฝนเส้นเทคนิคการสานเส้นหรือเทคนิคการวนเส้นที่เราจะเอาไปใช้กับงานของเราเนี่ยไม่ว่าจะใช้เทคนิคไหนสีที่เกิดขึ้นในตัวงานก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ผิดเพี้ยนไปสิ่งที่ครูอยากจะแนะนำพวกเราคืออยากให้ดูภาพตัวอย่างเยอะและลงสีให้ใกล้เคียงกับภาพตัวอย่างมากที่สุดนะครับสำหรับอันนี้ภาพนี้เห็นเป็นสีอะไรบ้างเริ่มจากฝั่งแรกก่อนฝั่งผลไม้สีเขียวหนูเห็นเป็นสีอะไรบ้าง
3: ส
0: ีเขียวมันน่าจะมีสักประมาณกี่เฉด
3: 2 3 4
0: มีสัก 2-3 เฉดมีสีอะไรอีกมีสีแดงมีสีเหลืองมีสีส้มมีเพื่อนบอกว่ามีสีดำด้วยมีสีขาวมาดูมีสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยมี3เฉดมีสีแดงสีส้มนะครับมีสีน้ำตาลโทนเข้มๆที่เป็นเงานะอันนี้คือสีที่ปรากฏในงานนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันมากกว่าสีเดียวนะครับอันนี้คือสีที่เราควรจะใช้ในงานสำหรับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการเรียนครั้งต่อไปนะครับคือใบความรู้เรื่องการเก็บรายละเอียดสีไม้ใบความรู้ในแต่ละใบนะครับก็จะบอกขั้นตอนการทำงานด้วยนะครับต่อมานะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เหมือนเดิมเลยสิ่งที่หนูจะลืมไม่ได้คือภาพต้นแบบนะลูกภาพต้นแบบเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางผลงานของหนูจะต้องเอามาทุกครั้งนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่หนูจะต้องเตรียมมาเหมือนเดิมเลยนะครับกบเหลาดินสออยากให้เตรียมมาเนาะเพราะว่าสีเราจะต้องแหลมอยู่ตลอดเวลา สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องแต่งเติมเพิ่มสีสันวันนี้ริเริ่มเพิ่มสีสันครั้งหน้าแต่งเติมเพิ่มสีสันแสดงว่าเราจะลงสีเพิ่มเพื่อให้งานเราสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ได้พื้นฐานไปแล้วไปลงสีกันมานะครับแล้วก็ทำให้งานเราใกล้เคียงความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเทคนิคที่ครูได้ให้วันนี้นะครับก็อยากให้นักเรียนเอาไปปรับใช้สำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆต้นทางก็ได้ให้แนวทางให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานในส่วนของการลงสีไม้ในงานขนมหวานจานโปรดนะครับก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: ได้

0: นี่นี่ตอนนี้ก็มีปลาขาวก็มี
1: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โยเย
1: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป

0: Paolo.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์2นักเรียนสามารถหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์3นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้ในชั่วโมงก่อนหน้ากันก่อนค่ะนักเรียนคะสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการเขียนจำนวนในรูปการคูณที่มีเลขยกกำลังซึ่งมีฐานเป็น10และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยมีรูปทั่วไปเป็นอะไรแล้วคะ
2: a คูณ10ยกกำลัง n
1: ถูกต้องค่ะ a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าเขียน52ล้านให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะให้นักเรียนหาคำตอบออกมาได้เลยนะคะ
3: 52 10ยกกำลัง7
1: ถูกต้องค่ะ5.2 คูณ10ยกกำลัง7นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า a เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: a เท่ากับ 5.2
1: ถูกต้องค่ะ a เท่ากับ 5.2 แล้ว n เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: a เท่ากับ 7
1: ถูกต้องค่ะเรามาดูข้อถัดมากันเลยค่ะนักเรียนคะจงหาว่า 1.42 คูณ10ยกกำลัง9แทนจำนวนใดนักเรียนสามารถคำนวณออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
3: 1,420 ล้าน
1: คำตอบที่ถูกต้องคือ 1,420 ล้านนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะนอกจากการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เราสามารถเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้ค่ะดังเช่นตัวอย่างนี้ค่ะเชื้อไวรัสโคโรนามีขนาดเล็กมากประมาณ 2.5 ไมครอนหรือประมาณ 2.5 คูณ10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรจะเห็นว่า 2.5 คูณ10ยกกำลังลบ3เป็นสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ที่มี a เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 2.5
1: ถูกต้องค่ะ a เท่ากับ 2.5 แล้ว n เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: -3
1: เก่งมากเลยค่ะ n เท่ากับ -3เรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงเขียน 0.0005 ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นักเรียนคะจาก 0.0005 นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นพหุคูณของ10ได้ยังไงคะ
4: 5ส่วน
1: 10เศษ5ส่วนอะไรคะ
4: 10
1: เศษ5ส่วน10,000 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วเพื่อนๆทราบได้ยังไงคะว่าเศษ5ส่วน 10,000 มาจากไหนเรามาดูกันค่ะนักเรียนคะเราจะมาพิจารณาจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมกันค่ะคุณครูถามว่า0ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนอะไรคะอยู่ในหลักส่วน10ตัวถัดมา0ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะ
4: ส่
1: วน100 0ตัวที่3อยู่ในหลักส่วนพันและ5อยู่ในหลักส่วนหมื่นเพราะฉะนั้น 0.0005 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ5ส่วน 10,000 นั่นเองค่ะนักเรียนคะ 10,000 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเล

0: ยกกำลังที่มีฐานเป็น10ได้ยังไงคะ
1: 10ยกกำลัง4
0: ถูกต้องค่ะเพื่อนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า10ยกกำลัง4นักเรียนสังเกตนะคะ10,000มีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 4ต
0: ัวเพราะฉะนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น10ได้เป็น10ยกกำลัง4นั่นเองก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน10ยกกำลัง4แล้วอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
2: yeah.
0: ยังเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน10ยกกำลัง4ก็จะมีค่าเท่ากับ5คูณเศษ1ส่วน10ยกกำลัง4นักเรียนคะเศษ1ส่วน10ยกกำลัง4อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
2: yeah.
0: ยังแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนจำสมบัตินี้ได้ไหมคะเรามาดูโน้ตกันนะคะ a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับอะไรคะเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n เพราะฉะนั้นเศษ1ส่วน10ยกกำลัง4ก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ4นั่นเองค่ะเราเลยได้บรรทัดสุดท้ายออกมาเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ4แล้ว5คูณ10ยกกำลังลบ4อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
2: อย
0: ู่แล้วถูกต้องค่ะ a เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: a
0: เท่ากับ5 n เท่ากับ
2: ลบ
0: 4ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียน 0.00072 ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะ 0.00072 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นพหูคูณของ10ได้ยังไงคะเศษ72ส่วนนักเรียนคะเรามาพิจารณาจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมกันค่ะหลักส่วน10ส่วนตัวถัดมาอยู่ในหลักส่วนอะไรคะส่วน100ถัดมาอยู่ในหลักส่วนส่วนพันตัวถัดมาอยู่ในหลักส่วนส่วนหมื่นและ2ตัวนี้อยู่ในหลัก
1: แสน
0: ก็จะกลายเป็นส่วนแสนเพราะฉะนั้น 0.00072 สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นอะไรคะเศษ72ส่วน1แสนถูกต้องค่ะนักเรียนคะเรามาพิจารณาที่ตัวตั้งและตัวหารกันค่ะตัวตั้งของเรา72อยู่ในรูปเงื่อนไขของ A ยังคะ
2: ย
0: ังเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจาก72ให้เป็นอะไรคะ
2: 7.2
0: คูณด้วยอะไรคะถึงจะมีค่าเท่ากับ72ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นตัวตั้งเราได้แล้วว่า72เกิดจาก 7.2 คูณ10แล้ว100,000ล่ะคะ100,000สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น10ได้ยังไงคะ
2: 10
0: ถูกต้องค่ะ10ยกกำลัง5เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมาก็จะได้เป็น 7.2 คูณ10หารด้วย10ยกกำลัง5นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้ว10หารด้วย10ยกกำลัง5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะคุณครูถามว่าจากสมบัติของการหารเลขยกกำลังเขียน10หารด้วย10ยกกำลัง5ได้ยังไงคะฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะ
1: ล
0: บกันเพราะฉะนั้นจะได้เป็น
1: 10ยกกำลัง
0: เพราะฉะนั้นจะได้เป็น 7.2 คูณด้วย10ยกกำลัง1ลบ5ซึ่งเพื่อนบางคนได้หาคำตอบออกมาแล้วว่า10ยกกำลัง1ลบ5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ10ยกกำลัง
1: ลบ
0: 4เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนก็จะได้เป็น 7.2 คูณ10ยกกำลังลบ4นั่นเองค่ะตอนนี้ 7.2 คูณ10ยกกำลังลบ4อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
2: อ
0: ยู่แล้ว a เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 7.2
0: n เท่ากับเท่าไหร่คะลบ4นักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อในข้อถัดไปเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันเลยค่ะจงหาว่า 3.2 คูณ10ยกกำลังลบ6แทนจำนวนใดนักเรียนคะ10ยกกำลังลบ6สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: 3.2 คูณ1ส่วน10ยกกำลัง
0: นั่นคือเศษ1ส่วน10ยกกำลัง6ใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนตอบมาแล้วว่า 3.2 คูณ10ยกกำลังลบ6จะมีค่าเท่ากับ 3.2 คูณเศษ1ส่วน10ยกกำลัง6นักเรียนคะ10ยกกำลัง6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ล้านเพราะฉะนั้นบรรทัดที่2จะได้เป็น 3.2 คูณเศษ1ส่วน1ล้านนั่นเองค่ะแล้วเศษ1ส่วน1ล้านมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0.0000
0: หลังจุดทศนิยมมีเลข0จำนวนกี่ตัวคะ
3: 5
0: ตัวเพราะฉะนั้นบรรทัดที่3จะได้เป็น 3.2 คูณ 0.000001 นั่นเองค่ะนักเรียนคะบรรทัดนี้คำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะแล้วคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ7ตำแหน่งคำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 0.000032
0: หลังจุดทศนิยมมี0จำนวนกี่ตัวคะ
3: 5
0: ตัวถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็น 0.000032 ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างถัดมากันเลยค่ะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัด1อนุภาคมีขนาดประมาณ5คูณ10ยกกำลังลบ7เมตรถ้าไวรัสชนิดนี้1ล้านอนุภาคเรียงต่อกันเป็นสายจะยาวประมาณกี่เมตรนักเรียนคะจากโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะถูกต้องค่ะนั่นคือขนาดของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัดนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: ถ้าไวรัสชนิดนี้1ล้านอนุภาคเรียงต่อกันเป็นสายจะยาวประมาณกี่เมตร
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือไวรัสมีขนาดประมาณ5คูณ10ยกกำลังลบ7เมตรนักเรียนคะหากคุณครูต้องการทราบว่าไวรัสชนิดนี้1ล้านอนุภาคมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะมีเพื่อนตอบมาแล้วนักเรียนคะเพื่อนๆทราบได้ยังไงคะเรามาดูกันค่ะ1ล้านมีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 6ตัว
0: มีศูนย์ทั้งหมด6ตัวเพราะฉะนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 4ยกกำลัง6
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไวรัสชนิดนี้1ล้านอนุภาคจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง6อนุภาคนั่นเองค่ะหากคุณครูต้องการหาว่าไวรัสชนิดนี้เรียงต่อกันเป็นสายจะยาวประมาณเท่าไหร่หาได้ยังไงคะถูกต้องค่ะก็จะได้เป็น10ยกกำลัง6คูณ5คูณ10ยกกำลังลบ7หรืออย่างที่นักเรียนตอบมาว่า5คูณ10ยกกำลังลบ7แล้วคูณด้วย10ยกกำลัง6ก็มีค่าเท่ากันค่ะนักเรียนคะแล้ว10ยกกำลังลบ7สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: 10 ส่วน 10
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็น10ยกกำลัง6คูณ5หารด้วย10ยกกำลัง7นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้ว10ยกกำลัง6หารด้วย10ยกกำลัง7จากสมบัติการหารของเลขยกกำลังสามารถเขียน10ยกกำลัง6หารด้วย10ยกกำลัง7ได้ยังไงคะ
1: 10ยกกำลัง6ลบ7
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้เป็น10ยกกำลัง6ลบ7คูณ5นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้ว10ยกกำลัง6ลบ7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 10 ยกกำลัง 1
0: ถูกต้องค่ะ10ยกกำลังลบ1คูณ5เพราะฉะนั้นเราจะคำนวณค่าออกมา10ยกกำลังลบ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: 10ยกกำลังลบ1คือเศษ1ส่วน10ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.1 แล้ว 0.1 คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.5 ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ 0.5 เมตรค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

นักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด8เขียนง่ายๆในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะหน้าแรกจะมี3ข้อใหญ่ค่ะและหน้าที่2จะเป็นข้อที่4นักเรียนคะเรามาดูโจทย์ในข้อที่4กันค่ะโจทย์บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วสมองของคนหนักประมาณ2คูณ10ยกกำลังลบ2เท่าของน้ำหนักตัวจงหาว่าสมองของนักเรียนหนักประมาณเท่าใดนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนแต่ละคนมีน้ำหนักไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถคำนวณจากน้ำหนักตัวของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคะเรามาสังเกตในข้อที่1ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนจำนวนมากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งจากข้อสังเกตเราสามารถใช้การเลื่อนจุดเพราะฉะนั้นการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เราสามารถเลื่อนจุดได้เช่นกันค่ะเรามาพิจารณากันในข้อที่5ค่ะนักเรียนคะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนเงยหน้าขึ้นมาดูบนกระดานนะคะข้อที่5นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า A ของนักเรียนควรเป็นจำนวนใดคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เขียนให้อยู่ในรูปอะไรแล้วคะถูกต้องค่ะมีเพื่อนกลุ่มที่5ตอบมาแล้วว่า A ของเราควรเป็นจำนวนใดเรามาทบทวนกันก่อนสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์สามารถเขียนให้อยู่ในรูป A คูณ10ยกกำลัง N โดยที่ A ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10เพราะฉะนั้นคุณครูถามว่าในข้อที่5 A ของนักเรียนควรเป็นเท่าไหร่คะ 8.19 A ควรเป็น 8.19 ทีนี้เราจะมาหา N กันค่ะนักเรียนคะเราจะใช้การเลื่อนจุดเรามาเลื่อนจุดไปพร้อมกันเลยนะคะจะเลื่อนจุดไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางขวา1 2 3 45 6 7 8หยุดได้เลยไหมคะได้เลยเพราะฉะนั้นเราได้ A เป็น 8.19 แล้วก็จะคูณกับ10ยกกำลังอะไรคะเมื่อกี้เราเลื่อนมากี่ครั้งคะเพราะฉะนั้นจะเขียนได้เป็น 8.19 คูณ10ยกกำลังอะไรคะลบ8

นักเรียนคะเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ในข้อที่1มีนักเรียนกลุ่มไหนหาคำตอบได้บ้างแล้วคะนักเรียนกลุ่มที่1ออกมาเขียนข้อที่1เลยค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะในข้อที่2มีกลุ่มไหนจะออกมาเขียนคะกลุ่มที่3นักเรียนออกมาเขียนได้เลยค่ะเริ่มจากข้อที่1ก่อนค่ะข้อที่1 0.002 เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะได้เป็น2คูณ10ยกกำลังอะไรคะลบ -3 ถูกต้องค่ะในข้อที่2 0.00013 เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็น 1.3 คูณ10ยกกำลังอะไรคะ -4 ถูกต้องค่ะในข้อที่3นักเรียนกลุ่มที่2ได้คำตอบแล้วออกมาเขียนคำตอบเลยค่ะ 0.000205 เขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะ 2.05 คูณ10ยกกำลังลบ4ตอนนี้มีนักเรียนอยากออกมาเขียนคำตอบในข้อที่4ให้กลุ่มที่4ออกมาเขียนค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นร่วมการตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะ 0.000076 เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็น 7.6 คูณอะไรคะนักเรียนคนอื่นช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะ10ยกกำลังอะไรคะ10ยกกำลังลบ6ถูกต้องค่ะนักเรียนคะปรบมือให้ตัวเองค่ะในข้อที่5และข้อที่6เราจะมาตรวจสอบคำตอบบนกระดานกันค่ะข้อที่5เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์มี A เท่ากับเท่าไหร่คะคุณครูได้เฉลยไปแล้ว 8.19 คูณ10ยกกำลังอะไรคะ okay. คูณ10ยกกำลังลบ8ในข้อที่6 A ของนักเรียนควรเป็นจำนวนใดคะ4.00465 คูณ10ยกกำลังอะไรคะยกกำลังลบ7นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถความถูกต้องได้เลยนะคะเราไปดูข้อ2ใหญ่กันค่ะข้อ2ใหญ่โจทย์บอกว่าสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ในแต่ละข้อต่อไปนี้แทนจำนวนใดข้อแรก5 คูณ10ยกกำลังลบ4จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ

0: ทศนิยมมีศูนย์กี่ตัวคะ
1: 3ต
0: ัวเพราะฉะนั้นจะได้เป็น 0.0005 นักเรียนคะในข้อที่2 9คูณ10ยกกำลังลบ6จะได้คำตอบออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งหมายความว่าหลังจุดมีศูนย์กี่ตัวคะ5ตัวจะได้คำตอบเป็นอะไรคะ
1: 0.00009
0: เราไปดูในข้อที่3กันค่ะ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ5คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งหลังจุดมีศูนย์กี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวก็จะได้เป็น 0.00012เรามาดูข้อที่4กันค่ะ 6.82 คูณ10ยกกำลังลบ7คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 9
0: ตำแหน่งหมายความว่าหลังจุดจะมีศูนย์กี่ตัวคะ
1: 6
0: ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็น 0.00000ศูนย์ศูนย
1: ์
0: หกแปดสองนักเรียนคะข้อที่5 5.4013 คูณ10ยกกำลังลบ8คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ12ตำแหน่งหมายความว่าหลังจุดจะมีศูนย์จำนวนกี่ตัวคะ7ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็น
1: 0.0004013
0: เรามาดูข้อที่6กันค่ะ 8.9 คูณ10ยกกำลังลบ9คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ10ตำแหน่งหมายความว่าหลังจุดจะมีศูนย์กี่ตัวคะ
1: 8
0: ตัวคำตอบที่ได้คือ
1: 0.0000089
0: นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูข้อ3ใหญ่กันเลยค่ะข้อ3ใหญ่โจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยไม่ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังข้อแรกแมลงชนิด1ยาวประมาณ3คูณ10ยกกำลังลบ2เซนติเมตรนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.03 เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบว่าแมลงชนิด1ยาวประมาณเศษ3ส่วน100หรือ 0.03 เซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่2กันค่ะแบคทีเรียชนิด1ยาวประมาณ3คูณ10ยกกำลังลบ4เซนติเมตรนักเรียนคะแบคทีเรียชนิด1ยาวประมาณเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 3ส่วน
1: 10,000
0: เศษ3ส่วน 10,000 หรืออะไรคะถูกต้องค่ะจะได้ว่าเศษ3ส่วน 10,000 หรือ 0.0003 เซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูในข้อถัดไปกันเลยค่ะในข้อที่3ไวรัสชนิด1ยาวประมาณ 0.5 คูณ10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรนักเรียนคะนักเรียนคำนวณออกมาแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะหลังจุดทศนิยมมีศูนย์จำนวนกี่ตัวคะกี่ตัวคะหรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นอะไรคะนักเรียนจะได้ว่าไวรัสชนิด1ยาวประมาณเศษ 1.5 ส่วน10ล้านหรือ 0.00000015 เซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะข้อที่4อะตอมของธาตุออกซิเจนมีรัศมีประมาณ 6.6 คูณ10ยกกำลังลบ11เมตรนักเรียนคำนวณออกมาแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้เป็นเศษ

0: 6.6 ส่วน 100,000 ล้านหรือ 0.00000000066 ค่ะนักเรียนคะหลังจุดทศนิยมมีศูนย์กี่ตัวคะ
1: ม
0: ีศูนย์10ตัวถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่4คำตอบที่นักเรียนได้อาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของตัวเองนั้นเรามาดูคำตอบที่คุณครูประมาณไว้นะคะในข้อที่4โจทย์บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วสมองของคนหนักประมาณ2คูณ10ยกกำลังลบ2เท่าของน้ำหนักตัวจงหาว่าสมองของนักเรียนหนักประมาณเท่าใดถ้าสมมุติว่าน้ำหนักตัวเท่ากับ45กิโลกรัมจะได้น้ำหนักสมองประมาณนักเรียนคะ2คูณ10ยกกำลังลบ2 10ยกกำลังลบ2เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
2: เศษ1ส่วน10
0: เศษ1ส่วน10ยกกำลัง2แล้ว10ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ100ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน100 2คูณเศษ1ส่วน100ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน100คูณด้วยน้ำหนักตัวถ้านักเรียนน้ำหนักตัว45กิโลกรัมก็คูณด้วย45กิโลกรัมนักเรียนน้ำหนักตัว50กิโลกรัมนักเรียนก็คูณด้วย50เพราะฉะนั้นคำนวณค่าออกมาก็จะได้เป็น 0.9 กิโลกรัมหรือ9คูณ10ยกกำลังลบ1กิโลกรัมนั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
3: การเข
0: ีย
3: นจำนวน
0: การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ซึ่งสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นิยมใช้เขียนแทนจำนวนที่มีค่ามากๆหรือมีค่าน้อยๆเป็นการเขียนจำนวนในรูปการคูณที่มีเลขยกกำลังซึ่งมีฐานเป็น10และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยมีรูปทั่วไปว่าอะไรคะ
1: a คูณ10ยกกำลัง n
0: ถูกต้องค่ะรูปทั่วไปเป็น a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มซึ่งในกรณีที่เขียนสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แทนจำนวนที่มีค่ามากๆจะได้ n เป็นจำนวนใดคะ
1: จำนวนเต็มบวก
0: จะได้ n เป็นจำนวนเต็มบวกและในกรณีที่เขียนสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แทนจำนวนที่มีค่าน้อยๆจะได้ n เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม5อาเซียนน่ารู้และใบความรู้เรื่องอาเซียนน่ารู้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมด

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1 กิโลกรัม 8 ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2

0: โลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
1: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่
3: บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันออกเฉียงใต้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักการออกกำลังกายAll right, now both teams competing in this game still have a chance to enter the next round. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการสุ่มเกมจากการ random ครับTrue or false? I am now going to give you one word that will pretty much give you the broad picture, and that is movies. เอาละครับและตัวแทนของทั้งสองทีมน้องๆโรงเรียนซินทอนส่งใครเข้าประกวดครับ
1: ข้าวฟ้ายครับ
0: ทางด้านสาวๆสตรีราชินุทิศส่งใครครับ
2: เนย
0: ทั้งทอฝ้ายและเนยจะต้องมาสลับกันตอบคำถามจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้ไปนั่นก็คือ movie ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีไปดูกันเลยครับว่าทั้งคู่นั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน The following film franchises have released at least 4 movies True or false พร้อมนะ
2: Yes
0: Let's go Pirates of the Caribbean
2: True
0: Men in Black
2: False.
0: John Wick.
2: False. True.
0: The Transporter.
2: True. False.
0: Night at the Museum.
2: False. True.
0: Lord of the Rings.
2: True. True.
0: The Matrix.
2: True. True.
0: Underworld.
2: False. True.
0: The Hobbit.
2: False. True.
0: Twilight.
2: True.
0: ใน10ข้อเมื่อสักครู่นี้ there was one team that got 8 the other got 5 out of 10 ซึ่งโรงเรียนที่ได้8คะแนนก็คือน้องๆจากโรงเรียนซินทอนมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อน
2: ๆ Please be gentle
0: เขาจะขยี้ให้ตายเนี่ยนะเพราะนี่แหละไปที่น้องๆจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ Tell me guys Did you have fun
3: Yes
0: Alright แค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศด้วยรวมถึงน้องๆสีทอที่เข้ารอบต่อไป5โรงเรียนที่เข้าสู่รอบนี้นะครับมีอยู่หนึ่งโรงเรียนที่มานอนรอเรียกว่ารอจนนอนเงกเลยทีเดียวนะครับก็คือน้องๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ารอบแบบชนะบายไป The other four schools came into this round by eliminating another school and all five schools will be competing in one game under the same set of rules in Think Fast Name the countries and territoriesWhere regular Thai passport holders are entitled to visa exemption as of mid 2018. Ready? Go.
2: America.
1: Bangladesh.
4: Qatar.
2: Indonesia. Malaysia. Brazil. Taiwan.
4: Egypt.
5: Myanmar.
6: Sri Lanka. Iceland.
7: Japan.
8: Netherlands.
9: United Arab Emirates,
10: Cambodia,
11: Afghanistan,
12: Cambodia,
13: China,
14: Pakistan,
15: Armenia,
12: Singapore,
16: Russia,
17: Korea.
0: And all five teams of the Northeast who have made it this far to the Think Fast round are now all on stage. The names of the schools which I am about to announce are the schools who will make it to the next round. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแรกของเราคือโรงเรียนเบญจมหาราชอุบลราชธานีโรงเรียนที่2ขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ใน3โรงเรียนนี้จะเข้าอีก2โรงเรียน The third school proceeding to the next round congratulations toเรียนอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมาและโรงเรียนสุดท้ายที่เข้า

0: รอบต่อไปคือโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ขอนแก่น
1: คาดนารายวิทยา What happened?
2: Little mistake ตรงที่ question ครับ
1: อ๋อ it was the interpretation ใช่ไหมคือการแปลหรือการตีความซึ่งรายชื่อของประเทศที่คนไทยถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ต้องไปผ่านด่านตม.อีกทีนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย38ประเทศณจุดนี้คือกลางปี2018ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะมีแค่จอร์เจียกับรัสเซียต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยจะมีแค่อีก4ประเทศอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์บราซิลที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเอเชียหรือแถบๆนี้บาเรนบรูไนกัมพูชาฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวมาเก๊านะฮะมองโกเลียมาเลเซียมัลดีฟส์เมียนมาปานามาเปรูฟิลิปปินส์เซเชลส์สิงคโปร์แอฟริกาใต้ไต้หวันตุรกีวานูอาตูเวียดนามและกาตาร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยครับเราต่อไปครับขอนำผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วง4ที่สุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาและเบญจมามหาราชอุบลราชธานีอยากจะบอกอะไรกับเบญจมามหาราช
3: Please be kind to us
1: หยวนใช่ไหม
4: ไม่หยวนคร
1: ับ ไม่หยวนโอ้โห
3: ใจร้ายอ่ะ
1: ใจร้ายมากอ่ะหยวนอ่ะสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวจะบอกอะไรสาวๆจากโคราชจ๊ะ
5: เตรียมน้อมโคราชจ๋าเบญจมาศพร้อมแล้วจ้า
1: โอ้โอ้โอเคไม่ธรรมดานะฮะ and the first 100 points will come from this VTR round
6: I seem to be able to eat more rice than usual today. And the rice is also tastier than normal. Do you know why? They told me that this rice is volcanic soil grown jasmine rice. There's such a thing?
3: Yes.
6: Really?
7: Volcanic soil grown jasmine rice is rice grown on extinct volcanoes covering over 50,000 rai in 8 districts in Buriram. This province has the highest number of extinct volcanoes in Thailand.such as Phnom Rung Volcano, Angkan Volcano, and Gradong Volcano. The distinctive characteristics of this variety of rice are its long, shiny, white grains and resilience. Once cooked, it is fragrant, soft, and glutinous.
6: Mm. Oh guys, so this is the volcanic soil. She told me that she used this in the process to plant the rice. It's actually heavy, but when we drop it in the water, she said it's gonna float. Amazing, isn't it?
7: The important thing is it's full of vitamins and minerals that are good for the body because it was grown on volcanic soil that's rich with phosphorus, calcium, potassium, iron, copper, manganese, zinc, boron, molybdenum, nickel, titanium, aluminum, and silica, which are all minerals that were formed from volcanic eruption. Once the magma had cooled, it trapped gas, minerals, and fertilizers necessary for the growth of plants.As time passed, these rocks shattered, were deposited, and even became fertile soil.
6: Once they realized that the soil here was rich with mineral, some of the farmers in Buriram turned to organic farming and organic fertilizer. Apart from being delicious, volcanic soil-grown jasmine rice is chemical-free and appeals to both local and international markets.
1: The question is, which of the following is notOne of the reasons jasmine rice in Buriram differs from others. A. It's grown in areas where volcanoes were active. B. The rice is fragrant, soft, glutinous, and mineral rich. C. It's grown in soil that was once magma. Or D. It is grown using organic fertilizer.See you! Benjama Maharaj dai pai. Your answer
3: is D. It is grown using organic fertilizer.
1: Your answer. 100 points is yours. าวหอมมะลิแบบบุรีรัมย์ที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าปลูกโดยใช้ปุ๋ยออแกนิกนะฮะอันนั้นก็เป็นเวทางเลือกหนึ่งนะครับอ่ะไปต่อกันที่การช่วงชิงอีก200คะแนน200 points up for grabs from the next game who what or where the following are the characteristics of which sport clue number one the origin of this sport can be traced back to Montevideo Uruguay it was created in 1930for the youth competition at the YMCA. This sport can be played both indoors and outdoors. The duration of the competition is 40 minutes, 20 minutes for each half. Clue number three. There are 10 players on the court, not including substitutes. There are goals on two sides of the court.A round object is an important part of the sport. The fourth clue. It is a popular sport. Matches are regularly held in South America, especially in Brazil.
3: Volleyball.
1: Your answer. ไม่ได้ครับและคำใบ้สุดท้าย The Thai national team has competed in the World Cup of this sport 5 times and has won 13 ASEAN championships กันดา
3: ฟุตซอล
1: ฟุตซอลเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมานำแล้ว200ต่อ100เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับWelcome back to See on the Road Season 2 This next game will determine who will enter the final round for the selection of the Northeastern representativeเราต้องเริ่มจากการ random หรือสุ่มเกมที่น้องๆจะต้องใช้ในการแข่งขันครับThe next game is sequencing Put the following inventions in order according to the years they were invented from the earliest to the latest Sundial Light bulb Lighter Home phone Fax machine AirplaneDigital camera CD ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะฮะสิ่งประดิษฐ์ไหนเกิดก่อนและหลังมาดูกันและผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าไปรอก่อนในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนภาคอย่างแน่นอน7 6 5 4 3 2 1ปล่อยมือครับก่อนอื่นเลยขอคำตอบน้องๆขึ้นบนจอได้เลยครับสังเกตดีๆจาก8ข้อตอบเหมือนกันตรงกันถึง6จาก8ข้อนั้นมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ตรงจุดตำแหน่งเฉลยถึง4ข้อ4คะแนนอีกโรงเรียนหนึ่งได้2ข้อและโรงเรียนที่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปคือโรงเรียนเตรียมน้องโคราชขออนุญาตเฉลยนะครับซันดาวคือนาฬิกาแดดเกิดขึ้นตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล and then along came the lighter the lighter was back in 1823 the fax machine or facsimile 1846 the home phone or the pretty much the conventional telephone was 1849 the light bulb came in 1879 the airplane 1903 the digital camera 1975 and then the CD in 1982อ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับเบนจมะมหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราช
4: ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆต่อไปพร้อมที่จะพาภาคอีสานเป็นที่หนึ่งของประเทศครับ
1: ขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบนจมะมหาราชด้วยนะครับรวมถึงสาวๆเตรียมน้อมโคราชที่เข้ารอบต่อไปสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ตอนเช้า7โมงทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2 Until next time สวัสดีครับ

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน yeah. อื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพึ่งน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: What's your name, baby?

0: ทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมื้อเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่ก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้หน่อยซาซูอิไอ้ show you the Thai style
3: yes
4: Thai style
2: what Thai style
3: how to eat
2: with Thailand style
3: yeah
5: should I do
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ
6: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
2: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
1: ยาคำสั่งเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลูกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
2: Good morning. Welcome.
7: Today we will go to Alina Pipang.
6: Give food offering to the Buddhist monk.
1: Tell her.

0: Ohayo gozaimasu.
1: Ohayo gozaimasu.
0: Yeah.
1: When you're free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like what? Movie, Japan movie, USB movie.
1: But kind of movie? Type of movie.
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh,
0: I not like horror.
1: Horror movie?
0: Yeah.
1: Team? Ghost?
0: Ghost, yeah. No.
1: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yeah, yeah, yeah. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
6: Why do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องคุณเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
8: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years.
6: How to learn English? Good.
8: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
6: Oh, did you learn extra class for minimum class?
8: Not really.
6: Not really?
8: Yeah.
6: For Thai people, we learn extra class for more.
8: Yes, but because you when you putting yourself in an environment, you adapt.You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals.
6: Oh,
8: so automatically I have to learn.
6: What about your school, right? The environment about that, maybe, what about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
6: Yeah. Your friends speak English or not?
8: They do, are they Australian?
7: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราช

0: รีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: Okay. อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: ส้มตำ
3: ส้มตำ
4: ป๊อปเปอร์ยา
1: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
3: ฮัลโหลเรย์ยังครูม
5: บราซิล
3: บราซ
5: ิ
3: ล
5: ใ
3: ช่เป็นนี
6: ้โลไ
3: ชนีสไชนี
6: ส
3: นี่ค่ะ
7: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
3: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
8: ข้างหน้าเนี่ย
3: คุณเลย
9: มาแล้ว
3: ข้างหน้านี่ค่ะเห็นเลยยังคะ
1: ดูข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
10: This is a dry cream and pee
11: What's this?
10: Pee and dry cream and sweet salt น้ำตาลเหรอ Sugar liquid sugar l
11: It's not
3: a honey.
11: Not honey.
3: And this is salt. Okay, this
11: is
3: salt. And this is
11: lime.
3: Lime. Lime. Lime.
11: Lime.
3: Lime. Lime.
10: Lime. Lime.
11: Lime.
10: Lime.
11: Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime.
12: เอาเ
1: ร็วๆเย้โอ้ยโอ้ยเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย
3: ้เย้เย้เย้เย้เย้เ
1: ย้เย้เย้เย้เ
3: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เ
13: ย้เย้เย้เย้เ
3: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เ
13: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย
1: ้เย้เย้เย้เย้เย้เ
3: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เ
10: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้

0: ําได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนทุกคนก็แบบเครียดมากว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่น2คนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
1: ไซโชกุจังเกฮุยไซโชกุจังเกฮุย
2: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า rock paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
0: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
1: โอเค
0: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
3: ถ่ายรูปแล้ว
4: ไงปล่อยมือเชื่อมันไม่เป็นไร
5: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที
3: ่โอเค
6: เด้งอ่ะมาคุณจ๋า
3: แวะกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกนิดเดียว
1: โอเค
3: ท่านไหน
1: โอเค
3: ก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเย้

0: าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: Find some tam for eat,
2: right?
1: For eat
2: by ourselves.
1: Okay. Eat some tam.
2: Did you have you ever tried some tam before?
1: Yeah.
2: Really?
1: Yeah.
2: No.
1: I'm just
2: saying yes.
1: Some tam.
3: Oh. Amazing.
1: Amazing.
4: ต้มตำขายที่ไหนครับ
5: เข้าไปในจังหวัดเลย
4: Mango
6: Mango
7: มีชี
1: โอ้ย
4: ม
1: ัน
4: ซ้ำ Mango
1: Mango You eat ต้มตำ
4: Sure
1: No ต้มตำ
2: No ต้มตำ
1: Rice Okay ต้มตำปลาละปลาต้มจำปลาละ
4: โอ้ I think we found it we found
2: it ต้มจำ
4: right I don't know I came to ต้ม
2: จำ
4: ต้มจำปลาเปียต้มจำปลาเปีย
1: you ปลาเปียต
2: ้
1: มจำปลาเปีย
4: found her
1: You want to make it?
2: ยูจิ
1: ส้มตำยูจิ

0: おいて
1: What? You have to ask for model.
2: Model.
1: Free model for free.
2: Free model.
1: We have to ask for free model.
2: Model.
1: Model. Good model.
2: Elephant.
1: Yeah. Elephant.
2: Yeah.
1: เขาบอกว่าลุ
3: ง
1: หล
3: ่อ
1: สุภาพบุรุษสุดหล่อ
2: Handsome man Thank you
1: Yes
2: Thai
3: Tom Cruise
1: Tom Cruise
2: Yeah
1: Tom Cruise ในประเทศไทย
2: Yeah
3: Tom Cruise
2: Please Please
1: What do you want
2: Please Free elephant
3: Okay
2: Okay
1: Gentlemen
3: ครับผม
2: ครับผม Yeah
3: Please
1: Free
3: For you
1: For you
4: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของอัพแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
2: ของไทยใจดี
5: เย้เรีย
1: นกันมา The next mission is
2: yeah
1: take a picture with a snake
5: yeah
2: anaconda mission impossible 3
3: yeah the snake the python
2: Yeah!
3: So you can go!
1: Oh, there!
3: Let's go!
5: Yeah. Whoa! Big snake!
3: This is Python!
5: Don't be scared! Yeah, yeah, man!
1: Just ask for a look
2: at you. Juicy!
1: Juicy!
2: Now it's your turn!
5: Juicy again!
1: Yeah,
5: I'm here. I'm
1: here. I'm here. Wow!
6: ครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is
7: ไกล
6: Lady Tia

0: ษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้หนุ่มๆก็ต้องทำหน้าที่เป็นม้าทรงเมืองพาสาวๆ ladies teen ของเราระเวนเที่ยวตลาดน้ำต่อกันจนเหนื่อยแล้วครับทีนี้อาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับ
1: ช่วง wrap up
2: it's easy dan อุ๊ย it's easy dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สว
2: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบมีอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่า นะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่าอย่าค่ะยาค่ะสวย

0: ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกเออแดน
1: เออแดน
0: more than
1: more than
0: เออเออแดนละมะมะมะแดนอ่ะพูดเร็วเออเออแดนละมะมะมะแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะเออเออแดนละมะมะมะแดนน้องเออสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องเออสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นๆค่ะก็เป็น easy
1: เออ
0: แต่ครูเก๋แบบอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful เออจะใช้ beautiful เออไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful เออโอ้โหหนูลูกคุณจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะเออสั้นมอ
1: ยาว
0: ดีมากค่ะ
2: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
3: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
4: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
5: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้นะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.กาดซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English นะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาเหลาไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่มั้ยครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมันจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิดนั่นเองครับ TED ทิดหรือว่า DED ดิดนั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่2ครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะเวฟไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมามั้งอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับสำหรับที่หนึ่งครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voice นั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเคยใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมย์ก็ได้สมชาย was shot on the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่มั้ยฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคําว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the bus มันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ soคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postponed ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect นี่แหละฮะ
ม่ได้แปลว่าเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวกเพอร์เฟกต์ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของเพอร์เฟกต์นะครับก็จะเป็นภาษาที่เรียกว่า modal perfect ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วครับอย่างเช่นคำว่า should ครับ you should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ you should to go ไม่ต้องครับ you should go คุณควรจะไป you shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ you must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป you must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ you mustn't go หรือว่า you mustnot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับ2อย่างที่ต้องจำไว้เลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับก็คือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายแล้ว

กระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่เลยครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left เห็นมั้ยฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must

ู้อะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fart ก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วไม่ที ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับเราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหมHow have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงตอบนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ How have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา Hello How have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่2ครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ Where have you been Where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมา Where have you been ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you beenแล้วก็งงครับฮะแวร์ที่ไหน have มี you คุณ been ทัวร์โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน where have you been แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยก็มีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย what have you done นั่นเองครับ what have you done what have you done สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม where have you been how have you been กับ what have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าWhere have you been? ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been? ใช่ไหมครับ Oh yeah, I'm good, I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ What have you done? ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ How have you beenWhere have you been? What have you done? ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ 1. How are you today? 2. What's your name? 3. Where do you come from? 4. ก็may I go to the toilet? แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand นั่นเองครับ How long have you been in Thailand คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นี่นะครับtense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาทำส่งมา how long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า how long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตัวที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่30นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับ

since ตั้งแต่ for ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว how long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว how long have you been on the bus หัวใจดวงที่สองครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว how long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacher for 10 years หรือ I've been a teacher since 2003นั่นเองครับ so I have been how long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years กับ I've been a teacher since 2003 นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายเนี่ยนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sick สมมติผมไม่สบายมา2วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing เนี่ยนะครับก็คือHow long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราก็ต้องถามว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been verb ing ครับ How long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่4โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า so have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ have you ever been to ปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอีกหรือว่าข้อสอบเอ็นหลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า have you ever a go b went c gone d been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง so have you ever been to หาดใหญ่ have you ever been to Paragon have you ever been to Portugal คุณเคยไปโปรตุเกสไหม so have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี ever ก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been to คำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ before และถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been to จุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่อง3อื่นๆนี่นะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before
ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนะเว้ยไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave ส่วนช่อง3ของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yetSo เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ So สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น alreadyและคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายๆคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยแล้วสุดท้ายจริงๆครับคือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะpresent perfect ธรรมดานะครับ have บวกกับ verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยมั้ยหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับตึ๊ดอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง Everything About English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

again. One more time. Ready? Lo, lo, la, lo, lo, la, lo, la, lo, la,

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชา

ทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

Vocab Journey Kids Story. We're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ ชีดเป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยที่จะจัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ ชีดครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก

0: Tá na água,
1: oh! DJ Ray, put your hands up!
0: DJ Team, ขอคุยด้วยได้ไหม
1: โอเค
0: โอเคโอ้โหหยุดไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดี I'm Teacher Greg What's your name
2: Hello my name is Sherrod Pong Nosgunjinda I'm 9 years old You can call me DJ Chin
0: DJ Chin สุดยอดไปเลยนะครับ Teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ Teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหมตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือ DJ หรือว่า
2: Disc Jockey
0: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
2: Video Jockey
0: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
2: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะสามคำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า abbreviation
2: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าครับ
0: ได้เลยครับ
2: ครับ
0: ทางนี้ดีกว่าไปทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีมาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
2: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
2: ับแต่อายุประมาณ7ขวบครับ
0: wow.
2: ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJ ถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
2: ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ถ้าเป็นเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอ้ทีจะแบบร้องไม่เป็นครับแล้ว

0: เล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
1: สร้างความบันเทิงทำให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็นเอนเตอร์เทนเนอร
1: ์ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิงเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
1: คุณเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่นดีเจใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
1: ปกครองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
1: ไปประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่า
1: ครับรอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
1: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไง
1: ครับก็ทาเลนต์ไงก็ผ่านรอบเข้ารอบแล้วที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมกำลังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปุ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปุ๊บ
2: เอาตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องจีนค่ะ
3: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องใหม่คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบหน้าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนนี่แหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่คราวนี้ด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีนเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นเล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาก็คือว่าเขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทำใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทำอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทำซ้ำการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทำให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคำพูดอ่ะมาทำจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทำให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้มาให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอ่ะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่นี่เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
1: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
0: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
1: เต้น
0: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
1: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
0: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
1: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกๆช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นกันเต็มเพลงสนุกๆให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่จะเบากว่าหน่อย
0: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
1: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยทำอั

0: backspin
1: backspin อย่างนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหมุนหรืออย่างอันนี้คือ backspin ได้ประมาณนี้ครับตอนที่เราสวิตช์เพลง
1: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีแรกจะลอง backspin เดี๋ยวขอลองด้วย backspin ไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
0: switch เพลง
1: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
0: ตื่นมันจะดูว้าว
1: อ
0: ันนี้ก็ปุ่ม volume
1: ถูกครับ volume ตัว V ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว volume แปลว่า
0: เสียง
1: เพิ่มเสียง
0: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อยๆ
1: ถึงหมายเลข10
0: อันนี้คือสุด volume นะคะช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มพอสนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
1: เพลงที่2โอเค
0: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ
1: 1
0: 2 into fine
1: ลองความหนักให้ใจ
0: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
1: สีมันเกี่ยวกับอะไร
0: ก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อหมุนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
1: color หลายคนจะคิดถึงสี
0: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากขึ้นได้ประมาณนั้น color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าดำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
1: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
0: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
1: โอเค
0: แล้วอันนี้นะครับก็คือ high pass filter จะบีบเสียงอะ
1: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
0: มันเสียงมันจะบีบเลย
1: เสียงแหลม
0: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
1: อ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจทีนี้ถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยโย
0: เราต้องอัดเสียงแล้วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับโอเคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่จะใช้เสียงกลองเรามาดูที่ฮอตคิว
1: ฮอตคิวคืออะไร
0: ฮอตคิวคือการวางมาร์คครับปุ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
1: โ
0: อ้อาจจะแบบ
1: เจ๊ะคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
0: สมมุติเราวางมาร์คไว
1: ้ครับ
0: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์คที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์คเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
1: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ G นะครับเราจะให้ teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
0: slip loop
1: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by พร้อม3 2 1
0: โน่ดิช
1: อบทั้งเดียวเลย
0: เอฟเฟกต
1: ์อ๋อเอฟเฟกต์ได้เลยนะปรับความเร็ว
0: ได้เลย3 2 1 go
1: โอเควู้สนุก
0: 3 2 1 go
1: โอ้โอเค go ที่ได้จุดไม่ได้แล้วเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
0: เคยครับ Mix Some Noise

0: จริงๆมันสามารถ
1: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นยูมีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
0: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
1: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
0: Everybody let's dance
1: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้ไฮทิงยานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
0: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
1: อ๋อแล้วไฮที่เจอช่วยอะไรไหม
0: ก็มาเอนจอยกับปุ่มตรงนี้ได
1: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบสลิปลูปอย่างเดียวนะ
0: โอเค
1: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
0: เพลงที่จะโชว์ก่อน
1: เพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนับด้วยนะโอเคไม่ยากนะจ้อง
0: แต่ผมก็ที่เราคือเกอร
1: ์ได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยคร
0: ับ 3 2 1 go
1: finish เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สองเสียง
0: Okay.

0: น้องจีนครับพูดถึงดนตรีไทย
1: ค
0: ิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าเอ้ยไงอะไรยังไงด้วยคร
0: ับ ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าเอ้ยดนตรีไทยกับเพลงก็ใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสมนะ

0: environmental concern and increasing the food security for our country.
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณว่าบอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้นะคะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: คุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้อยอยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนนึงที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทําอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบโรงเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทําไมอะไรเงี้ยผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทำได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังเราจะทำอะไรผมก็คิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทำอะไรสักอย่างผมทำในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมคือผมต้องสอบเข้ามกรุงเทพผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยวัน 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสนะฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตอนปี1คือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
0: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
1: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมให้เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพี่

0: ก่อนอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้โหนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
1: คือแต่ละ
0: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เรามีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรอย่างเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทำงานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทำงานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชันเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกฎซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนนึงเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะว่ามันเริ่มรู้สึกว่าเออเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักพอผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าพุทธผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนนึงมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจะเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทำงานมาแล้วอย่างนี้ผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหมเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบผมตื่นเต้นมากเลยแบบ
1: นอน
0: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้โหเตรียมแล้วจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
1: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอนนั้น
0: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
1: ย
0: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหอ่ะพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอ่ะเขาบอกว่าไอเนี่ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและที่ผมต้องตักน้ำลาดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านน่ะแล้วชี้ผมมาบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เขาเนี่ยเห็นไหมใครกูยิ่งร้องไห้กูเรียนดีทำไมแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ๆที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานอย่างไรบ้างพอผมเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มต้องเริ่มทำละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกำกับส่งงานแล้วอย่างเงี้ยทำไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่เลอะไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆตอนซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับเหมือนกันผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือบวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วย1ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทำคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ผมทำเลยผมก็กลับมาทำงานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกล่ะผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะไรเพราะผมก็ไปทำซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทำงานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นผู้ช่วยผมไม่เหมาะกับการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้เวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายก็ไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าถ้าผม

0: หยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทฮะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอ๋1คนส่งบทไปครั้งแรกพุ่มกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพุ่มกับใจร้ายแล้วเดินหนีไปเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทำบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทำบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งบอกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆฮะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบเ
1: ซ็ตชุด
0: ใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋ๆนั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนพอมคอมพังปีหนึ่งเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้อะเขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีวีแล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะฮะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลย
1: โห
0: ผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรือวะคนประสบความสำเร็จหรือเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าเขาว่ากูจะไม่ให้พุ่มกับแก้บทมึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันนึงเราจะต้องเป็นพุ่มกับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นพุ่มกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันหนึ่งเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าโอ้โหถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทําอ่ะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกํากับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทําได้สําเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็บอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยอ่ะก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเค้าบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่และพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วและพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาก็ถามว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศเลยว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลยช็อกเลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากเพราะคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณร่วมกับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศในตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกน่ะมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างเงี้ยแล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่อง ตอนนั้นผมบอกว่าผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนั้นแล้วเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นเทวดาเหรอที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะเออก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียนอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
1: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านเนี่ยตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่ผมจะเล่าอย่างนี้ว่าพี่บอยนั่งมองอยู่สักพักพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี่อ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกือบแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4.4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมีไฟล์โปรดิวเซอร์คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4.4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกํากับไม่รู้อย่างงี้เราคิดว่าแบบโอ้โปรไฟล์แล้วอ่ะอยู่แล้วเขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่น 4.4 แล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

เขาเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไง

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดละแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรว่าผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บอาซีอ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าเออในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือเบสสตอรี่เทเลอร์เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอ่ะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่3อ่ะลงลูปที่3อ่ะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอ่ะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มมั้ยเนาะโหอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
0: ครับ
1: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
0: ครับ
1: เรื่องนี้ฝึกได้มั้ย
0: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสําหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อมั้ยว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จําเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

0: พราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากจริงๆอาจารย์รวิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักรโคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนๆนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีซ้อมสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้

0: ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณอ้อบอกว่าเอ๊ะเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพระโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั่นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับนะคะงั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามที่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
1: โควิดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
0: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทำยังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มหนึ่งที่ช่วย YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ต่อกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ We'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัทแคริแอมซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่จะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่ผ่านมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical dataBiographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ After Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: และสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province ถึงอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนึงครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Mae Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าในข่าวเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of Call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า Ports of Call อย่างเช่น Bangkok Port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยว

รอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission commission นะครับก็ให้กันในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ P-E-R-K perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012นะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy braggy นะครับมาจากคำว่า brag brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบาง

แห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นั่นนะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fine ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกําไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สําคัญเลยนะคะสําหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสํานวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel. Sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะสตีฟดอริงรวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกอีกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการศุลกากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากล

0: ล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
1: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that within the English language, this will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่12กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ตามบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะจะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคอ
1: ะไรนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
2: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
1: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
3: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
3: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
3: เฮ้ย
1: บังชู
4: บังชู
3: บิวตี้ฟูล
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
3: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
3: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
5: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
3: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
3: จริงด้วย

0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรานายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงได้บ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
4: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่า

0: ำไมเธอถึงไม่ค่อยสบาย
1: นี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
2: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
2: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดิน

0: และชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
4: If anything is going to destroy nature, It should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Sawan province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's forced farmers to set aside a part of their income from the sale of their products for the cost of pesticide, which have adverse health effects on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Sawan that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Hua Meang Wan, were effective in eliminating wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which are local major pests of the Khon Sawan. The research began with studying the problem of the infestation of wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plants was also tested.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อนวดน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเง
0: ี้
1: ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้นห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกๆและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do. It's
0: Wait. Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now? Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั้นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30 minutes equals a half. So if it's 11:30, we can say it's 11:30. If it's 3:45, we can say it's a quarter to 4.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do. So yeah. do I. Hmm. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling audition.
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆ20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
3: เข้าใจ
1: เยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องนนท์ค่ะได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
4: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is hunter
4: H U N T E R
0: Your answer is correctCongratulations!
1: เอ๊ะถูกต้องเลยมาคนแรกก็ถูกเลย Hunter แปลว่าอะไรคะน้องนนท
4: ์ผู้ล่าฮะ
1: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
4: ครับ
1: เน่ไม่ต้องงี้สิไปรอที่ไมค์สตาร์ได้เลยครับมาคนแรกก็ถูกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่2เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ชื่ออะไรคะ
5: ยูกี้ค่ะ
1: ยูกี้เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกี
5: ้นิดนึง
1: นิดนึงมั่นใจไหมลูก
5: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is secret
5: S E C I E T
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: Yay!เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะ Freshie หมายเลข10พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is hospital
6: HospitalO S P I T A L.
0: Okay, your answer is correct. Great job.
1: Freshie, เก่งมากเลยทีมนี้ด้วยค่ะไปที่ Bike Stop ได้เลยโอ้โหทีมนี้มาแรงมากเลยนะคะน้องๆของเราเหลืออีกกี่ที่เองลูกแต่2ที่จะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
7: ผักบุ้งครับ
1: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
7: พร้อมครับ
1: กี่ขวบแล้วเรา
7: 9ครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
0: Your word is

0: Wonder.
1: WAWNLER.
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell wonder is WONDER.
2: เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
3: ตังเมค่ะ
2: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
3: 10ขวบค่ะ
2: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is delete.
3: DELETE.
0: Okay. Your answer is... Correct. Good job.
2: Delete แปลว่า
3: ลบ
2: ลบ เก่งมากวันนี้ไพ่ซอฟเลยค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้อง4หมายเลข2ชื่ออะไรคะ
4: 4ครับ
2: น้อง4กี่ขวบแล้วลูก
4: 8ครับ
2: น้อง4พร้อมหรือยังลูก
4: พร้อมแล้วครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is heaven
4: HAVEN.
0: Incorrect. I'm sorry. You were so close. You just forgot one letter. The correct spelling of heaven is HEAVEN.
2: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
3: น้องนุ่นค่ะ
2: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ
3: 11ขวบค่ะ
2: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: Let's play spelling
0: Your word is keyboard
3: KEYBOARD
0: Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were close.So close. The correct spelling of keyboard is KEYBOARD.
2: น้องนุ่นใกล้มากเลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลยนิดเดียวไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
3: ค่ะ
2: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั่นจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
5: ชื่อใบภูค่ะ
2: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
5: 10ค่ะ
2: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
5: สารสาทคลองหลวงค่ะ
2: วันนี้พร้อมไหมคะ
5: พร้อมค่ะ
2: ตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is angle
5: A-N-G-E-L
0: Incorrect, I'm sorry You spelled angel The word is angle. They're so similar. I'm sorry. So the correct spelling is A-N-G-L-E.
2: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข16
6: ไบร์ทครับ
2: น้องไบร์ทน้องไบร์ทพร้อมไหมลูก
6: พร้อมครับ
2: Let's playSpelling.
0: Your word is zebra.
5: Z-E-B-R-A.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
2: Yay! เก่งมากน้องไบรท์ Zebra คือ
6: ม้าลาย
2: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบรท์ได้เข้ารอบไปแล้วเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆ

0: ใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้ครบ50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะLet's go to
1: Spelling Charity!
2: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charityซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
3: มูลนิธิเด็กอ่อนไร้สลัมค่ะ
0: เพราะอะไรคะลูก
3: เพราะช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
0: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนหมายเลข9นะคะเชื่อเพื่อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys คุ้นไหมลูก
4: คุ้นค่ะ
0: คุ้น
4: ของเล่น
0: ของเล่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
4: ครับ
0: Let's play spelling
1: We will start now Dice
5: D-I-C-E
1: Clay
5: C-L-A-Y
1: Mask
5: M-A-S-K
1: Card
5: C-A-R-D
1: Scooter
5: S-C-O-O-T-E-R
1: Train set
5: T-R-A-I-N-S-E-T
1: Dominoes
5: D-O-M-I-N-O-S
1: Dominoes
5: D-O-M-I-N-O-S
1: Dominoes
5: Pass
1: Marbles
5: M-A-R-B-L-E-S
1: Checkers
5: S-H-A-K-E-R-S
1: Checkers
5: S-H-A-K-E-R-S A C A pass
1: car model
5: C A R
0: ต่อได้ค่ะ
5: M A R K L E
1: That's all right
0: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วมาครึ่งทาง car model car ก็คือรถใช่ไหมคะ model เหมือนโมเดลอะถูกไหมถ้าเป็นภาษาไทยถ้าพี่พูดคำว่าโมเดลปุ๊บอ๋อเลยนะสะกดได้ไหมลูกโมเดล
5: M O D E L
0: ใช่นั่นคือ car model นั่นเองนะคะเมื่อกี้คำว่า dominoes เมื่อกี้เราสะกดว่า D O M I N O S ใช่ไหมคะแต่ dominoes ลงท้ายด้วยตัว O ฉะนั้นต้องเป็นยังไง
5: E S
0: E S ใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องนนท์ถือว่าทำไปได้ดีมากๆเลยเพราะพลาดไปแค่3คำเอง1คำนี่เกือบมากๆด้วยวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะเย้ไปรอต่อที่ไปต่อไปเลยเอาละค่ะสาวน้อยคนต่อไปของพี่เชิญเลยค่ะยูกิเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันแล้วหรือยังคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ8หมายเลขอะไรคะยูกิ
6: 8
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C C แปลว่า
6: ทะเล
0: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: แต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Sand
3: S A N D
1: Wave
3: W E A F
1: Wave
3: Pass
1: Swim
3: S W I M
1: Fish
3: F I S H
1: Shark
3: S H A R K
1: Boat
3: B O A T
1: Whale
3: W H E A L
1: when

0: Whale.
1: Pass.
0: Dolphin.
1: D-O-L-P-H-I-N.
0: Surfing.
1: Pass.
0: Octopus.
1: O-C-T-U-P-I-S. Pass.
0: Wave.
1: W-H-E-R-F.
0: Wave.
1: W-A-R-M-F.
0: Wave.
1: Pass.
0: Whale.
2: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือ wave What is the correct way to spell wave?
0: The correct spelling of wave is W A V E
2: Wave แปลว่า
1: คลื่น
2: คลื่นเอาล่ะค่ะยูกี้วันนี้ถือว่าทำไปได้ดีมากเลยยูกี้รู้ไหมลูกว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
1: 6คำ
2: 6คำถูกต้องเก่งมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวพักผ่อนได้เลยนะคะที่ Best Stop ของเรา Freshie คะเชิญเลยค่ะเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเฟรชชี่
3: 5ค
2: ่
3: ะ
2: หมายเลข5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไรแฟชั่นแฟชั่นนี่คือดีใจป่ะลูก
3: ไม่ดีใจ
2: ไม่ดีใจเอาเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนไม่ได้ติวแฟชั่นหรอ
3: น้อยค่ะ
2: พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมค่ะ
2: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Shirt
3: Shirt S-H-I-R-T
0: Scarf
3: Pass
0: Hat
3: H-A-T
0: Pants
3: P-A-N
0: Pants
3: P-A-R-N
0: Pants
2: น่าจะคำได้นะ
3: อ๋อ P-A-N-T
0: Pants
3: Pass
0: Bow tie
2: Pass ได้นะลูก
3: Pass ค่ะ
0: Blouse
3: โอ้ยแต่ละคำ Pass ค่ะ
0: Watch
3: โอ้ยเอาให้มันง่ายๆเลย
2: Pass ได้นะคะให้ไปก่อนนะไปฟังคำอื่นก่อนอ๋อหมดเวลาเสียดายมากเลยนะคะ watch มีใครรู้บ้างเอ่ย watch แปลว่าใบพลูคะ
1: นาฬิกาข้อมือ
2: จะกดได้มั้ยลูก
1: W-A-C-H
2: watch นะคะที่ข้ามไปอีกก็คือ
0: pants
2: หนูเกือบถูกแล้วหนูมา P A N T S แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
3: กางเกงขายาว
2: กางเกงขายาว pants เพราะอะไรถึงต้องมีตัว S
3: มี2ขาม
2: ี2ก็ต้องมี S พี่เชื่อว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วใช่ไหม Pants ต้องมี S ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น15คำค่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนเลยนะคะน้องเฟชชี่ตั้งเมพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้คราวนี้มีหลายเลขมากเลย
1: 3ค่ะ
2: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือหมวดอะไร Animals แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Fox
1: F R O X
0: Fox
1: F O X
0: Snake
1: S N A K E
0: Mouse.
1: Again.
0: Mouse.
1: Pass.
0: Panda.
1: P-A-N-D-A-N.
0: Panda.
1: Panda. P-A. Pass.
0: Gecko.
1: Pass.
0: Turtle.
1: Pass.
0: Cheetah.
1: Cheetah. S H Cheetah.
2: หมดเวลาค่ะไม่เป็นไรนะคะ Cheetah เมื่อกี้เลยแปลว่า
1: เสือชีตา
2: เสือชีตาที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูกน้องนอนอีกแล้วค่ะสะกดยังไงลูกชีตา
4: C H E E T A H ครับ
0: That is right.
2: Okay. อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปก็คือ
0: PandaAnd that is spelled P-A-N-D-A.
2: เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะตังเมลวันนี้ถือว่าเราพยายามแล้วทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือทำไม่ได้2คำรวมกับของเพื่อนเป็น17คำค่ะ

0: และหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราขอเชิญเลยค่ะน้องไบรท์พร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมแล้วเหลือหมายเลข1 2 4 6และ7หมายเลขอะไรดีคะ
2: 7
0: หมายเลขอะไรน้องไบรท์หมายเลข7นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร verbs คือ
1: กิริยาก
0: ิริยาเอาล่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะน้องไบรท์
1: พร้อมแล้วคร
0: ับ พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
3: We will start now run
1: I U N
3: jump
1: J U M P
3: walk
1: W A L K
3: sleep
1: S L E E P
3: speak
1: pass
3: learn
1: L E R N
3: learn
1: L E A NL E A R N
3: control
1: pass
3: promise
1: P R O M A S
3: promise
1: pass
3: change
1: C H A N pass
3: calculate
1: C U L A C L A T E
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือคำว่า
3: control
0: control ลองสะกดดูไหมน้องนอน
4: C O N T R O L
0: Is that correct professor
3: That is correct again
0: All right คำต่อไปก็คือ promise สะกดดูได้เลย
4: P R O M I S E
3: That is correct
0: ไม่เป็นไรค่ะเราเกือบแล้วทำถูกไปกี่คำ
1: ทำถูกไป5คำ
0: ถูกไป5คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น22คำค่ะสี่คนที่ไบค์สต็อปขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด22คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 11,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและน้องๆคนไหนทางบ้านอยากจะมาแสดงฝีมือทางด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยเร็วมาเลยก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
3: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around
0: Good
5: morning Bye bye
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอมเจอกันนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเนาะก็เป็นวันที่เราจะได้รีแลกซ์นะคะด้วยการยืดเหยียดสบายๆนะคะกับโยคะนะคะก็ถ้าไม่ยากทุกคนสามารถทำตามได้แน่นอนนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะนั่งสมาธิกันก่อนนะคะทุกคนเอาละค่ะแล้วนั่งในท่าสุขอาสนะนะคะขาเราจะซ้อนทับกันหรือไม่ซ้อนทับกันก็ได้ให้เรารู้สึกสบายที่สุดนะคะแล้วยืดหลังของเราให้ยาวๆผ่อนคลายข้อบ่าไหล่นะคะแล้วเอามือวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจของเรากลับมาอยู่กับร่างกายของเรากลับมาอยู่บนพื้นที่ของเราให้เราได้ทิ้งความวุ่นวายจากโลกภายนอกให้กลับเข้ามาสู่ภายในของร่างกายสังเกตลมหายใจของเรานะคะทุกๆลมหายใจเข้าให้หายใจเข้าลึกลงมาถึงหน้าท้องให้ท้องของเราค่อยๆพองขยายขึ้นอกของเราจะค่อยๆขยายเปิดขึ้นในลมหายใจออกให้ท้องของเราค่อยๆยุบแฟบลงอกของเราค่อยๆ ยุบแฟบลงไปตามลมหายใจของตัวเองนะคะหายใจเข้าให้ลึกให้เบาหายใจออกให้ผ่อนคลายและสบายวันนี้ให้เราอยู่กับลมหายใจของตัวเองสักครู่นึงนะคะให้เรามีสมาธิกับร่างกายหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วหายใจออกจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้กระพริบตาช้าๆเบาๆปรับแสงในดวงตาเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอามือซ้ายนะคะเราไขว้หลังไว้ก่อนนะแล้วเอามือขวาจับที่หูด้านข้างค่ะแล้วกดศีรษะลงเบาๆเพื่อที่จะยืดคอด้านข้างไปถึงช่วงบ่าของเราค้างไว้พยายามยืดอกของเราไว้นะคะหลังเราจะไม่โค้งนะเรายืดอกไว้ค่ะทีนี้นะคะเราหันหน้ามองรักแร้แล้วเราค่อยๆกดศีรษะลงเบาๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเปลี่ยนมุมในการยืดต้นคอของเรานะคะลองสังเกตดูนะคะบางคนอยู่ในมุมด้านข้างจะตึงมากกว่าแต่บางคนอยู่ในมุมด้านที่มองรักแร้เนี่ยจะรู้สึกตึงกว่าลองสังเกตดูนะคะว่ากล้ามเนื้อของเราต้องการยืดส่วนไหนมากที่สุดโอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเอามือขวาค่อยหลังไว้ก่อนนะคะมือซ้ายจับหูด้านข้างศีรษะด้านข้างแล้วกดลงเบาๆค่ะหนักจากฝ่ามือลงมาแค่เบาๆนะคะไม่ต้องเกรงนะคะควรจะรู้สึกเบาแล้วก็สบายที่สุดเลยหลังจากนั้นเราค่อยๆหันหน้ามองที่รักแร้แล้วกดศีรษะลงอีกครั้งหนึ่งค่อยๆยกศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เรายืดต้นคอด้านหน้ากันบ้างใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยนะคะดันคางของเราขึ้นไปเบาๆค่ะแล้วค่อยๆผ่อนคลายยืดต้นคอด้านหลังเอามือกดที่หลังศีรษะยืดแนวเส้นต้นคอด้านหลังเบาๆโอเคค่ะนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้ช่วงหัวไหล่กันบ้างค่ะเราเหยียดแขนขวาไปค่ะแล้วใช้แขนซ้ายดึงเข้ามาใกล้ลำตัวให้มากขึ้นหลังจากนั้น

ซ้ายแล้วสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาแล้วใช้แขนซ้ายดึงท่อนแขนเข้ามาใกล้ลำตัวโอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายค่ะทีนี้เอามือซ้ายวางที่พื้นไว้ค่ะมือขวาเหยียดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลขึ้นแล้วโค้งลำตัวไปทางซ้ายเหยียดแขนขวาออกไปให้ไกลแล้วเปิดอกขึ้นไปหาเพดานค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือขวาลงหายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกค่อยๆไต่มือขวาออกไปให้ไกลขึ้นค่ะแล้วโค้งตัวไปเหยียดแขนซ้ายออกไปให้ไกลในขณะเดียวกันเปิดช่วงอกของเราขึ้นหาเพดานสะโพกด้านซ้ายยังอยู่ที่พื้นอยู่นะคะอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มือขวาจับไปที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์บิดตัวค่ะหายใจเข้าเรายืดออกขึ้นอีกครั้งหนึ่งหายใจออกลองทวิสต์บิดตัวเพิ่มขึ้นหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวาไว้มือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าแล้วยืดอกขึ้นหายใจออกลองทวิสต์ปิดตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไต่มือขวาไปด้านหลังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายอ่ะไปเจอกันที่ท่า All Four นะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกค่ะไปเจอกันที่ Cat and Cow เริ่มจากแอนก้นเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าเปิดอกไว้หายใจออกเราจะโกงหลังเก็บก้นเข้ามาค่ะแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆหายใจเข้าเราทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นเปิดอื้นหายใจออกโค้งหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆค้างไว้5ลมหายใจค่ะ5 4 3โค้งหลังขึ้นไปสูงๆเลย2 1โอเคค่ะนำหลังกลับมาตรงกลางผ่อนคลายทีนี้ยืดช่วงสะบักช่วงอกของเรากันบ้างหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาแล้วเอาหูซ้ายวางแนบแมตเลยหูซ้ายวางแนบแมตไว้นะคะแล้วค่อยๆไต่มือขวาตรงขึ้นไปด้านหน้าทำมือเป็นรูปถ้วยไว้ถ่ายน้ำหนักไปที่หัวไหล่ซ้ายที่อยู่ด้านใต้อีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆยันตัวกลับมาแล้วสลับข้างหายใจเข้าเราเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายแล้วเอาหูขวาวางแนบแมตเลยหัวไหล่กับข้อมือยังอยู่ในแนวเดียวกันนะคะแล้วไต่มือซ้ายตรงขึ้นไปด้านหน้าทำมือเป็นรูปถ้วยไว้ถ่ายน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่ที่อยู่ด้านใต้ช่วยยืดหัวไหล่ให้เพิ่มมากขึ้นอีก3 2 1ค่อยๆดันตัวกลับมาอยู่ในท่า All Four ค่ะจากนั้นเราเดินมือไปด้านหน้านะคะให้ไกลๆลำตัวของเรานิดนึงแต่สะโพกกับหัวเข่ายังอยู่ที่เดิมนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆกดช่วงอกของเราลงไปหาแมตวางข้างได้วางได้เลยแล้วค้างไว้5ลมหายใจนะคะ3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้เอาส้นเท้าเราชิดกันไว้ค่ะกางเข่ากว้างออกนะคะแล้วนั่งทับส้นเท้าแล้วเดินมือไปข้างหน้าอยู่ในชายโพสค่อยๆพยายามกดสะโพกของเราให้เข้าใกล้ส้นเท้ามากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะผนึกมือให้แน่นๆไว้นะยกตัวขึ้นมาค่ะแล้วจิกส้นเท้า

จิกปลายเท้าแล้วลอยเข่าขึ้นมาเจอกันที่ downward facing dog ผลักสะโพกไปด้านหลังค่อยๆกดส้นเท้าลงที่พื้นแล้ว walk the dog กันนิดนึงค่ะย่ำเท้าอยู่กับที่เปิดส้นเท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขวาค่อยๆขยับปลายเท้ายืดเหยียดข้อเท้ายืดเหยียดน่องยืดเหยียดต้นขาด้านหลังอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆกดส้นเท้าลงที่พื้น

ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาคลายหลังล่างของเรานิดนึงค่ะโอเคนำตัวกลับมาตรงกลางปล่อยมือลงที่พื้นสบายๆแล้วค่อยๆยกลำตัวขึ้นจากหลังล่างหลังกลางหลังบนแล้วขึ้นมายืนตัวตรงบนแมตของเรานะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำท่าไหว้พระหนึ่งนะคะสักประมาณ1ฟุตนะคะเราจะเริ่มจากหายใจเข้าเราจะเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นพยายามกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้นะคะหายใจออกแล้วพับลำตัวลงจากข้อสะโพกมือวางไว้ที่ข้างเท้าของเราถ้าขาเราเหยียดตรงไม่ไหวเรางอเข่าช่วยได้นะคะแล้วเราก้มศีรษะลงนะคะให้หน้าผากเราอยู่ใกล้หัวเข่ามากขึ้นโอเคหลังจากนั้นนะคะวางมือเต็มพื้นนะเราก้าวเท้าขวาไปด้านหลังไกลๆเลยค่ะวางขวาลงวางส้นเท้าราบพื้นแล้วยืดเปิดอกขึ้นหายใจเข้าจากนั้นวางมือกลับมาให้เต็มพื้นนะคะตั้งส้นเท้าขวาลอยเข่าขวาขึ้นก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังแล้วเกรงท้องไว้จากนั้นหายใจออกระวางเข่าวางอกวางคางลงและหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นเป็นคอบราหายใจออกเราดันสะโพกกลับไปเป็นดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกหลังจากนั้นเราจะก้าวเท้าขวามาข้างนิ้วโป้งขวาแล้ววางเข่าซ้ายลงวางเท้าซ้ายราบพื้นลองสังเกตนิดนึงไม่ให้หัวเข่ากับข้อเท้าของเราเนี่ยอยู่เลยล้ำไปมากนะคะแล้วหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นจากนั้นหายใจออกเราก้าวเท้าซ้ายมาคู่เท้าขวาด้านหน้าแล้วพับลำตัวลงแล้วหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเนื้อศีรษะเราไปที่ข้างซ้ายกันบ้างหายใจออกแล้วพับลำตัวลงมือวางข้างเท้าหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังไกลๆเลยค่ะวางเข่าซ้ายลงวางเท้าซ้ายราบพื้นแล้วยืดอกเปิดอกขึ้นจากนั้นวางมือเต็มพื้นนะแล้วก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายเป็นไฮแพลงก่อนแล้ววางเข่าอกคางแล้วสไลด์ตัวขึ้นเป็นคอบราจากนั้นตั้งส้นเท้าขึ้นแล้วถอยสะโพกกลับไปเป็นดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกหลังจากนั้นเราก้าวเท้าซ้ายมาข้างนิ้วโป้งซ้ายค่ะวางเข่าขวาลงวางเท้าขวาราบพื้นแล้วเปิดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายด้านหน้าแล้วพับลำตัวลงแล้วหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเนื้อศีรษะหายใจออกแล้วลดมือลงวางข้างลำตัวอันนี้คือ1รอบเดี๋ยวทำรอบที่2นะคะอ่ะรอบที่2เดี๋ยวแพทจะช่วยดูท่าน้องแอมนะคนที่บ้านทำตามไปพร้อมๆกันนะคะมาหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเนื้อศีรษะค่ะนี่ค่ะหายใจออกพับลำตัวลงมือวางข้างเท้าถ้าขาตึงสามารถหย่อนเข่าช่วยได้นะจากนั้นเราก้าวเท้าขวาไปด้านหลังไกลๆเลยค่ะแล้ววางเข่าขวาลงเปิดอกขึ้นยืดตัวขึ้นหายใจเข้าหลังจากนั้นวางมือเต็มพื้นเลยแล้วก้าวเท้าซ้ายไปคู่เท้าขวาเป็นหายแพลงฮึบจากนั้นวางเข่าอกข้างยุบศอกลงแล้วสไลด์ตัวขึ้นค่ะเป็นคอบราดีมากจากนั้นหายใจออกเราดันสะโพกกลับขึ้นมาเป็นดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกดีค่ะยืดเหยียดหลังของเราให้ตรงๆเอาไว้นะหลังจากนั้นหายใจเข้าก้าวเท้าขวาไปข้างนิ้วโป้งขวาค่ะชึบและสังเกตนะหัวเข่ากับข้อเท้ายังอยู่ในแนวเดียวกันนะคะแล้วเปิดยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วก้าวเท้าซ้ายมาคู่เท้าขวาค่ะแล้วพับลำตัวลงให้หน้าอกหน้าท้องเราใกล้กับหน้าขาของเรามากขึ้นแล้วหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะไปที่ฝั่งด้านซ้ายกันบ้างหายใจออกแล้วพับลำตัวลงค่ะมือวางข้างเท้าหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังใกล้ๆวางเข่าซ้ายลงแล้วเปิดอกขึ้นหน้าเชิดขึ้นเยี่ยมจากนั้นวางมือให้เต็มพื้นนะคะแล้วก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายเป็นไฮแพลงโยกลำตัวกลับไปเป็นไฮแพลงดีค่ะจากนั้นวางเข่าอกคางแล้วสไลด์ตัวขึ้นหายใจเข้าและหายใจออกดันสะโพกกลับไปเป็นดาวเวิร์ดเฟซ

0: Crossing Dog จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปข้างนิ้วซ้ายวางเข่าขวาลงเปิดอกขึ้นหน้าเชิดขึ้นและหายใจเข้าหายใจออกเราก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายพับลำตัวลงและหายใจเข้าเราวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกลดมือลงวางข้างลำตัวเสร็จแล้ว2รอบสบายๆเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะมายืนอยู่ที่หน้าแมตของเรานะแล้วเราหายใจเข้าเราวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับลำตัวลงมือวางข้างเท้าจากนั้นเราก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาไปด้านหลังแล้วดันสะโพกขึ้นไปเจอกันที่ Downward Facing Dog ค้างอยู่ที่ Downward Facing Dog 5ลมหายใจนะคะเราผนึกมือของเราให้แน่นๆไว้นะกระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่ามือเสร็จแล้วดันหน้าอกของเราเนี่ยนะคะไปหาต้นขาด้านหลังแล้วถ่ายน้ำหนักลงไปที่ส้นเท้าด้านหลังให้เพิ่มมากขึ้นยืดหลังของเราให้ยาวๆไว้ถ้าใครขาตึงงอเข่าช่วยไว้แต่อยากให้ยืดกระดูกสันหลังของเราให้ยาวนะคะอีก2 1โอเคค่ะค่อยๆวางเข่าลงที่พื้นได้เจอกันในท่า All Fours นะคะแล้วต่อไปนะคะเราจะเหยียดแขนซ้ายไปด้านหน้ากับขาขวาไปด้านหลังแล้วเกรงค้างไว้ทรงตัวไว้อีก5 4 3 2หนึ่งสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวากับขาซ้ายไปแล้วเกรงค้างไว้5 4 3 2 1ค่อยๆวางมือและวางเข่าลงทีนี้กลับไปนั่งทับส้นเท้าอยู่ในท่าชายโพสอยู่ในท่าชายโพสนะคะแล้วทีนี้เราค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างมาทางขวาเพื่อยืดลำตัวด้านซ้ายผ่อนคลายจากนั้นค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างไปทางซ้ายเพื่อยืดตัวทางด้านขวาโอเคค่ะค่อยๆเดินมือกลับมาตรงกลางทีนี้ค่อยๆ ยกลำตัวกลับขึ้นมานั่งแล้วเราค่อยเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้าเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้านะคะทีนี้เราพับเข่าขวานะคะให้ฝ่าเท้าขวาของเรามาประกบกับต้นขาซ้ายด้านในนะหายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับลำตัวลงเอามือเกี่ยวที่ปลายเท้าไว้แต่พยายามยืดอกให้ยาวๆ3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้เอาขาขวานะคะข้ามขาซ้ายไปเลยขาข้ามขาซ้ายนะคะแล้วทีนี้เราพับขาซ้ายเข้ามาใกล้สะโพกมากขึ้นแต่ไม่นั่งทับส้นเท้านะดีค่ะแล้วให้เข่าของเราเนี่ยยังชี้ขึ้นหาเพดานอยู่นะแล้วใช้มือซ้ายกอดเข่าขวาไว้ค่ะมือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆทวิสต์บิดตัวในขณะเดียวกันกอดเข่าให้แน่นๆอีก3 21หายใจออกผ่อนคลายค่ะเหยียดขากลับไปค่ะทีนี้เอาฝ่าเท้าซ้ายประกบกับต้นขาขวาด้านในกระดกปลายเท้าขวาเข้าหาตัวเราหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับลำตัวลงยืดอกไปด้านหน้าจับที่ปลายเท้าจับที่หน้าแข้งก็ได้แต่พยายามยืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆแต่ถ้าใครที่ความยืดหยุ่นดีสามารถพับตัวลงมาได้อันนี้อนุญาตให้ก้มศีรษะใกล้หัวเข่าได้แต่ถ้าเรายังรู้สึกตึงอยู่ให้เรามองไปด้านหน้า3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้เอาขาซ้ายข้ามขาขวาไปเลยค่ะวางฝ่าเท้าให้เต็มๆเท้าแล้วพับขาขวาเข้ามาใกล้สะโพกซ้ายแต่ไม่นั่งทับส้นเท้านะคะให้เข่าของเราชี้ขึ้นหาเพดานก่อนนะและเอามือขวากอดเข่าซ้ายไว้มือซ้ายวางไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์บิดลำตัวไปในขณะเดียวกันกอดสะโพกกอดเข่าของเราให้แน่นๆ3 2 อเคค่ะค่อยๆ คลายมือออกค่ะทีนี้เราเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าเลยกระดกปลายเท้าเข้าหาลำตัวเล็กน้อยหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับลำตัวลงเอามือเกี่ยวปลายเท้าไว้พยายามยืดหลังให้ยาวๆไปไกลๆไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เรามือวางไว้ด้านหลังลำตัวของเรานะคะเรามายืดเหยียดลำตัวด้านหน้ากันหายใจเข้าหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังยืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆยกสะโพกขึ้นมาค่ะออกแรงผลักจากฝ่ามือยืดลำตัวยืดอกขึ้น5 4 3 2หนึ่งหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆลดสะโพกลงทีนี้ยืนอยู่ในท่านอนหงายได้เลยให้น้องแอมนอนหงายนะคะแล้วกอดเข่าไว้แพทจะคอยอธิบายท่านะคะทุกคนทำตามไปพร้อมๆกันนะกอดเข่าตัวเองแน่นๆนะคะมือจับไปที่ข้อศอกฝั่งตรงข้ามนะแล้วยกศีรษะขึ้นมาค่ะให้ศีรษะใกล้หัวเข่ากอดตัวเองแน่นๆเหมือนตัวเองเป็นลูกบอลกลมๆเลย5 4 3สอง หนึ่ง โอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายทีนี้เหยียดแขนแล้วก็เหยียดขาออกได้วางมือไว้ข้างลำตัวพักในท่าสุดท้ายนะคะสวาสนะท่านี้เป็นท่าที่เราจะได้รีแลกซ์ร่างกายรีแลกซ์กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะคะว่าเรายังมีกล้ามเนื้อส่วนไหนที่ยังเกร็งค้างอยู่หรือเปล่าให้ค่อยๆ คลายเขาออกเป็นท่าที่ให้เราได้รีเซ็ตร่างกายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในวันนี้สามารถอยู่ในท่านี้ได้เท่าที่เรารู้สึกว่าเราหายเหนื่อยเท่าที่เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะถ้าหายเหนื่อยแล้วเราค่อยๆลุกกลับขึ้นมานั่งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะของโยคะเบิร์นในซีซั่นนี้นะคะแล้วน้องแอมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ฝึกโยคะเบิร์นกันมาครบ4สัปดาห์แล้ว
1: ค่ะก็อย่างก่อนหน้านี้แอมอาจจะเคยเล่นโยคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นโยคะเบิร์นซึ่งเห็นได้ว่ามีความแตกต่างไม่มากก็น้อยแอมว่าแตกต่างอยู่นะเพราะว่าอย่างโยคะเบิร์นแล้วว่าเหมาะสำหรับคนที่อยู่บ้านหมายถึงว่าแบบถ้ามันไม่ได้ยากแล้วก็ได้โฟกัสตรงจุดที่เราจะต้องการให้ออกกำลังกายด้วยใช่ค่ะอย่างบางทีโยคะอาจจะมีบางคนอาจจะทำรู้สึกอุ๊ยไม่เห็นจะโดนเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นโยคะเบิร์นรู้สึกว่ามันมีการผสมผสานในการออกกำลังกายแบบปกติมาด้วย
0: ใช่แล้วก็คือได้ทั้งยืดเหยียดด้วยแล้วก็ได้ทั้งฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปในตัว
1: ใช่
0: ซึ่งถูกต้องเลยอย่างที่น้องแอมว่าเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยู่ที่บ้าน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้อัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา 19:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดจำนวน109คนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดำรัสแก่อัยการประจำกองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับอัยการทุกท่านในโอกาสที่มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่การกล่าวคำปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันและข้อผูกพันในเบื้องต้นว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมแต่ภายหลังจากนี้การประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเองจึงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านมีความสุจริตเที่ยงธรรมสมดังที่ปฏิญาณไว้มากน้อยเพียงใดหวังว่าท่านจะระลึกถึงความสำคัญของการปฏิญาณและการรักษาคำปฏิญาณอย่างถูกต้องถ่องแท้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานสมดังปณิธานปรารถนา
0: ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทดังนี้เวลา 19:48 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เวลา 19:53 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นางสาวลันทิพย์ทวัฒสินนายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาในชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการมาเด็ดคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสบรรคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานราคาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินทร ซอสดธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับปฐมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรเขตสายไหมกรุงเทพมหานครและได้รับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำพันธ์อินพจันทร์ภรรยาเอกราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเว วลา 17 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรม

จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงวันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงซึ่งในพรรษานี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสามเณรที่สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคจำนวน19รูปอุปสมบทเป็นนาคหลวงนาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรเรียกว่านาคหลวงสายประเรียนธรรมส่วนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอัฐบริขารและไปอุปสมบทตามวัดต่างๆเรียกว่านาคในพระบรมราชานุเคราะห์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569วันนี้เวลา 9:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569หรือ International Engineering Expo 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนพัฒนาความพร้อมของภาควิศวกรรมไทยอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมใหม่ๆที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่ามีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอาทิมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากแผ่นดินไหวและแรงลมรุนแรง AI ขับเคลื่อนงานก่อสร้างไทยอย่างไรทิศทางและแผนการพัฒนาวิศวกรรมระบบรางไทยสู่มาตรฐานสากลที่สำคัญประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมปัญหาเรื่องบ้านจากวิศวกรอาสาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะวันนี้เวลา 13:54 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2519และ
พระราชาคณะชั้นสามัญตั้งแต่วันที่10กรก

กรกฎาคม2569รวม5รูปดังนี้พระปริยัติวรานุกูลเป็นพระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลย์ศาสนกิจจาธรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดนิมมานรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระศรีสิทธิวิเทศเป็นพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดมหาพฤทธารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระสุทธีรัตนบัณฑิตเป็นพระราชสุทธิวัชรสุทธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระอุดมบัณฑิตเป็นพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระครูศรีวชิรสุทธีมาพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรธรรมสุทธีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอำเภอสังขละบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอาทิด้านการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหินตั้งหมู่6บ้านจะแกอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไทยโดยมูลนิธิภูบดินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงระบบส่องสว่างในหอพักนักเรียนบ้านไกลทำให้นักเรียนมีไฟฟ้าใช้เช่นทบทวนบทเรียนในช่วงเวลากลางคืนและดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมและโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ในปีการศึกษา2568ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT หรือ Reading Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียน366คนซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและนักเรียนได้รับสัญชาติไทยแล้วทุกคนมีครูและบุคลากรรวม26คนเ
จากนั้นรองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านสาลาวะหมู่4ตำบลไร่โว่อำเภอสังกะบุรีซึ่งมูลนิธิภูบดินทร์และภาคีเครือข่ายได้ติดตั้งโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรโดยมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า600วัตต์ต่อชุดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั้งได้เข้าไปให้ความรู้การดูแลรักษาระบบโซล่าโฮมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาบ้านสาลวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านพลังงานที่ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลไร่โว่จำนวน31หน่วยงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมช่างไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนซึ่งพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรการขยายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทำได้ยากระบบโซล่าเซลล์จึงเป็นทางเลือกหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน704ครัวเรือนจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชบ้านเสน่ห์พ่องตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหมู่เรียนที่ภูบดินทร์ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนขนาด1ชั้นจำนวน2ห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนชั้นอนุบาลโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและมูลนิธิกรุงศรีในการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าวปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน226คนโดยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน60คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม2564จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร125คนในการนิมนตรีได้เยี่ยมพื้นที่สำหรับการสร้างหอพักครูและนักเรียนเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่วนใหญ่นักเรียนบ้านไกลเป็นนักเรียนมาจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งกระทรวงพลังงานจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเทิดพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟสาลวะไร่โว่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงและข้าวไร่โว่
องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ในกรรมการรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการ

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบด้วยโครงการบรรเทาทุกข์ภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแผนงานโครงการ6ปีปีงบประมาณ2561ถึง2566โดยขุดคลองระบายน้ำ3สายขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังบัวคลองท่าเรือหัวตรุษก่อสร้างประตูระบายน้ำ7แห่งและก่อสร้างสะพานรถยนต์5แห่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ90ครอบคลุมพื้นที่12ตำบลในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง 32,253 ครัวเรือนสามารถเก็บกักน้ำต้นทุนไปกิจกรรมการใช้น้ำด้านต่างๆในหน้าแล้งประมาณ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่บริเวณ2ฝั่งคลองระบายน้ำประมาณ 17,400 ไร่โครงการฝายคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2528ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถส่งน้ำให้รอนในพื้นที่14หมู่บ้าน3ตำบล326ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปีและพื้นที่การเกษตรจำนวน 11,200 ไร่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอช้างกลางซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปร.ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 1,200 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ660ไร่และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสงปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งในหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนรวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอให้แก่ราษฎรจำนวน 2,550 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 17,090 ไร่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่12เมษายน2539เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2541มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายสูง2เมตรยาว18เมตรและระบบส่งน้ำยาว 13,560 เมตรสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่หมู่2 8 9และ16ตำบลละอายอำเภอฉวาง800ครัวเรือน 2,800 คนได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 1,450 ไร่จากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังที่ดินทำกินของนางรัชนีรัตนบุรีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายคลองเสลาเพราะระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบนพื้นที่4ไร่มีผลผลิตเฉลี่ยรวม 2,667 กิโลกรัมต่อปีใช้น้ำจากโครงการฝายเสลาร้อยละร้อยมีรายได้รวมจากการขายทุเรียนปีที่ผ่านมา 90,000 บาทและคาดว่าปีนี้จะมีรายได้รวม 462,500 บาทท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้รวม32โครงการปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรไปแล้ว18โครงการ

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่และวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีวัดเวฬุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์นาปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางมนทิชาอ่วมทิมฮาร์ชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปิตุลาธิราชรังสิตวัดบางสมัครวัดวิระโชติธรรมารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดเกาะมะฝายจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท THS ซอฟต์จำกัดบริษัท THS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชน

เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะข้าราชการสำนักงานประหลัดบัญชีกองทัพบกและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569 ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าสินวัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์ตลอดจนครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน111คนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,950 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
2: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
1: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
2: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: บิวตี้ฟูล
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เข็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดอีกแล้วตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาๆๆๆ
1: นี่ท

0: เช่นไวรัสตับอักเสบ B นะฮะตับอักเสบ C ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณถึง 3% นะของประชากรไทยเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แฝงอยู
1: ่ค่ะ
0: ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 1% นะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ยนะถ้าไม่ตรวจเลือดจะไม่รู้เลยนะจะมารู้อีกทีเมื่อตับเริ่มแข็งแล้วนะหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในตับเช่นเกิดมะเร็งขึ้นในตับอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วอย่างโรคที่เกิดกับตับแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทไหนได้บ้างคะ
0: ตับเนี่ยนะฮะโรคตับเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กทารกเนี่ยคลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะมีโรคความผิดปกติทั้งตับแตกลายแต่พบได้ไม่บ่อยนะ
1: ฮะอ
0: ย่างเช่นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นตับมีการทำงานของตับที่ผิดปกติไปเช่นมีการสะสมทองแดงนะสะสมธาตุเหล็กที่มากผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคตับได้น
1: ะ
0: นอกจากนี้เด็กแรกเกิดบางส่วนนะมีความผิดปกติของท่อน้ำดีในตับนะก็คือเป็นลักษณะของท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดพวกนี้ก็ทำให้เด็กมีอาการตัวเหลืองหรือตับวายตั้งแต่เด็กได้นะฮะแล้วจากนี้เด็กที่คลอดออกมานะถึงแม้ว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะในกรณีที่คุณแม่มีพาหะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากคุณแม่มายังลูกได
1: ้
0: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้มีการป้องกันคือมีการฉีดวัคซีนในลูกนะฮะซึ่งจะป้องกันได้ก็เกิน 90-95% แล้วนะที่ลูกจะโอกาสติดก็น้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะติดเชื้อได้เหมือนกันนะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะทำตัวเราเองแล้วนะฮะเช่นเราไปดื่มเหล้านะฮะก็ทำให้เกิดโรคตับจากเหล้าได
1: ้
0: หรือเหล้าไปสัมผัสเชื้อนะอย่างเช่นไวรัส B เนี่ยการติดต่อก็ทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคือถ้าเกิดว่าเราไปได้เลือดนะหรือสัมผัสเลือดของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบนะก็มีโอกาสติดได้รวมไปถึงเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเพศสัมพันธ์ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได
1: ้
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะที่จะติดเชื้อได้เนี่ยที่พบได้บ่อยคือการใช้ของมีคมร่วมกันนะที่สมัยก่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยคือสมัยที่มียาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นน
1: ะ
0: ในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยจะใช้เข็มร่วมกัน
1: เข็มเด
0: ีย
1: วก
0: ัน ใช่นะในกลุ่มเนี่ยพบว่า 70-80% บางทีเป็นไวรัสตับอักเสบ C เกือบหมดเลยนะเพราะเนื่องจากเชื้อมันจะแพร่กันในกลุ่มที่เขาใช้เข็มอย่างนั้นนะหรือว่าแม้แต่เราไม่ได้ใช้เข็มฉีดเข้าเส้นนะฮะแต่เราไปสักนะฮะสักลายนะสักคิ้วสักยันที่ใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะปนเปื้อนก็ใช้จากคนนึงไปใช้อีกคนนึงเนี่ยหรือปนเปื้อนในน้ำหมึกบางครั้งเขาจิ้มไปจิ้มมานะแล้วมันเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้ติดได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหตุที่พบได้บ่อยนะนอกจากนี้ของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยในสมัยก่อนนะเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ในคนที่ได้รับเลือดในสมัยก่อนยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาใช่ฮะโดยไวรัสตับอักเสบ C ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในมันเป็นแบบเรื้อรังนะถ้าเริ่มมีอาการก็คือเป็นมากแล้วอย่างนั้น
1: นี่ฟังจากที่คุณหมอพูดมานะคะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตับได้แทบทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงโรคนึงค่ะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคือโรคตับแข็งนะคะก็รู้กันแล้วเบื้องต้นว่าเป็นเพราะว่าดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างจึงทำให้เป็นตับแข็งทีนี้มันก็จะมีบางกระแสค่ะคุณหมอที่บอกว่าจิบไวน์วันละแก้วนึงหรือว่าดื่มบรันดีวันละนิดมันดีต่อสุขภาพนะแล้วจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่ปริมาณเหมาะสมที่มันดีต่อสุขภาพนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
0: ครับซึ่งหมอจะพูดถึงตับแข็งเบื้องต้นก่อนนะตับแข็งเนี่ยมันเหมือนปลายทางน
1: ะ
0: ของโรคตับเรื้อรังทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าตั้งต้นจากแอลกอฮอล์นะหรือว่าตั้งต้นจากไวรัสตับอักเสบนะเมื่อไหร่อักเสบมันเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปลายทางเป็นตับแข็งนะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยทีนี้การที่จะเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากนะและเป็นเวลานานนะปริมาณที่มากเนี่ยมันเนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นหลากหลายนะฮะเรามักจะเทียบกับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์10กรั
1: ม
0: ของแอลกอฮอล์เหมือนแอลกอฮอล์เพียวเลยนะ10กรัมเนี่ยเรียกว่าประมาณ1หน่วยนะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่

0: เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเกิน2หน่วยต่อวันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่ง2หน่วยต่อวันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ20กรัมถ้าแปลงเป็นเหล้านะฮะเหมือนขาวที่40ดีกรีเนี่ยก็คือประมาณ2เป๊กนะ1เป๊กคือประมาณ1หน่วยนะฮะถ้าเกิดแปลงเป็นเบียร์นะฮะที่ประมาณ5% 7% เนี่ยก็ประมาณ1กระป๋องถ้าเกิดเกิน2กระป๋องต่อวันเนี่ยก็เสี่ยงใช่นะหรือว่าถ้าเป็นไวน์ก็คือประมาณแก้วไวน์แก้วนึงนะ
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มให้เป็นยาได้เหมือนกันถ้าเราจ
0: ั
1: ดจำกัดปริมาณ
0: ใช่ครับถ้าดื่มปริมาณไม่เกินนี้เนี่ยโอกาสเกิดโรคตับระยะยาวไม่ได้มากแต่จะมีในกรณีที่คนไข้ที่เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์แล้วนะคือแม้จะดื่มน้อยเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆหล่อเลี้ยงให้โรคตับยังดำเนินต่อไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ว่ายังดื่มได้แค่นี้อย่างเงี้ยควรจะหยุดเลยแต่ในคนธรรมดาที่ไม่มีโรคตับเนี่ยดื่มได้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าก็ไม่ถึงกับอันตราย
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างกรณีของตับแข็งเนี่ยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะนำไปสู่โรคตับแข็งได
0: ้สาเหตุโรคตับแข็งเนี่ยอย่างที่หมอเรียนว่าเป็นเกิดจากตับอักเสบเรื้อรังทุกชนิดนะฮะพบบ่อยมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะรองลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ที่เป็นเรื้อรังนะสาเหตุอื่นเนี่ยก็พบได้แต่น้อยกว่านะอย่างเช่นสาเหตุจากภูมิคุ้มกันตัวเองบางครั้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งมีการอักเสบที่เป็นจากภูมิคุ้มกันตัวเองไปทำลายตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะนอกจากนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานตับอย่างเช่นโรคที่มีทองแดงไปสะสมในตับมากกว่าปกตินะฮะหรือว่าเรียกว่าโรควิลสันก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกนี้บางทีทำให้เกิดตับแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยได้
1: ค่ะอย่างนี้อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะ
0: อาการที่ของผู้ป่วยโรคตับนะฮะจะมีอาการหลักๆอยู่สองระบบนะฮะที่เกี่ยวเนื่องหนึ่งคือเป็นอาการจากการทำงานตับที่ลดลงนะฮะสองคือเป็นอาการจากความดันของเส้นเลือดในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากตับที่แข็งพอตับแข็งปุ๊บเลือดผ่านตับได้ไม่ดีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องจะมากขึ้นและเกิดเส้นเลือดโป่งนะซึ่งกลุ่มอาการจะมีอยู่2กลุ่มโดยกลุ่มอาการที่เกิดจากตัวตับเองนะก็คือตับทำงานน้อยลงนะคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนเพลียนะมีเรื่องของตัวโปรตีนที่สร้างจากตับน้อยลงทำให้มีเรื่องของการแข็งตัวเลือดผิดปกตินะตับขับน้ำดีไม่ได้นะเกิดเป็นตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านนะหรือแม้แต่ตับทำงานไม่ดีไปมากๆเข้าก็เกิดการติดเชื้อได้ง่ายน
1: ะ
0: พอเชื้อโรคจากช่องท้องมาตับทำลายเชื้อโรคไม่ได้ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะส่วนอาการอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจากการที่เกิดจากเส้นเลือดความดันเส้นเลือดในช่องท้องที่สูงขึ้นในกลุ่มนี้ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเลือดออกทางเดินอาหารนะอย่างเช่นอาเจียนออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากเส้นเลือดในระบบทางเดินอาหารขอดนะแล้วก็ปริแตกออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าความดันเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยร่วมกับตับแข็งก็ทำให้เกิดน้ำในช่องท้องหรือที่ว่าท้องมารได้ที่เราอาจจะเคยเห็นชาวบ้านหรือในคนพูดกันนะว่าท้องมารเป็นโรคตับนะคือท้องหลามเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของตัวโรคตับนะครับ
1: แล้วการรุนแรงขั้นสูงสุดของโรคตับล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมา
0: ได้นะในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยที่เป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการพอผ่านไปนานๆเป็น10 ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตับแข็งระยะต้นตับแข็งระยะต้นเนี่ยการทำงานตับยังพอไปได้นะผู้ป่วยมักจะยังไม่มีอาการแต่พอไปถึงตับแข็งระยะท้ายนะคือการทำงานตับเริ่มทรุดและเหมือนคล้ายๆเรือที่ปริ่มน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยนะก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาอาการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเรื่องของเป็นอ่อนเพลียนะฮะเริ่มมีเหลืองมากขึ้นนะฮะตัวบวมนะฮะขาบวมพออาการทรุดมากขึ้นไปอีกนะฮะตับเริ่มกำจัดสารพิษต่างๆไม่ได้มีสารพิษหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเยอะนะคนไข้ก็จะมีอาการซึมสับสนนะซึมสับคือคล้ายๆอาจจะในช่วงแรกอาจจะเป็นสับสนถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะหรือถามตอบช้าน
1: ะ
0: พอนานๆเข้าก็จะเริ่มซึมไม่ค่อยตื่นและหลับเยอะตื่นน้อยนะแล้วพออาการหนักเข้าก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนน
1: ะ
0: นำไปสู่อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้เพราะตับวายเนี่ยมันจะพยุงอวัยวะอื่นไม่ไหวนะก็จะเกิดไตวายตามมานะหัวใจก็จะบีบตัวไม่ดีนะระบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดก็จะไม่ดีก็จะมีอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
1: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เคยได้ยินมาสำหรับตับแข็งนะคะนั่นคือไขมันพอกตับ มันเป็นยังไงคะ
0: ครับไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยเงียบที่พบมากขึ้นเรื่อยๆนะในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนธรรมดาในผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้ง 20-30% นะถ้าเราไปตรวจเช็คอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะพบลักษณะไขมันเกาะตับได้ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเกิดขึ้นได้จาก2เหตุในสมัยก่อนคือคนที่ดื่มเหล้านะฮะก็มีไขมันพอกตับได้แต่ปัจจุบันพบว่าคนไม่ดื่มเหล้าก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วนนะฮะพออ้วนมากเนี่ยมีอ้วนลงพุงนะฮะพุงโตใช่ไหมมีไขมันอยู่ในช่องท้องไขมันส่วนหนึ่งก็ไปพอกอยู่ที่ตับด้วยพอไขมันพอกที่ตับก็เกิดการอักเสบในตับนะฮะแล้วก็พอระยะยาวก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับนอกจากอ้วนแล้วเนี่ยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับได้มากขึ้นนะฮะ
1: แล้วอย่างพยาธิบางชนิดล่ะคะมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคตับแข็งได้บ้างไหมคะ
0: ทีนี้เนี่ยนอกจากสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดพังผืดในตับได้นะที่พบได้แต่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดนะพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยคือเกิดจากพยาธิใบไม้นะที่พอเราติดเชื้อเข้าไปมันจะไปอาศัยอยู่ในเส้นเลือดในร่างกายนะแล้วพอมันอาศัยอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดที่มันชอบไปอยู่คือเป็นเส้นเลือดดำที่เข้าตับเนี่ยเพราะตรงนั้นมันอาหารเยอะนะฮะเวลาอาหารจากช่องท้องมาเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาพยาธิก็จะว่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วพอนานๆไปพยาธิที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไข่ออกมานะฮะมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอไข่ออกมาเนี่ยไข่ส่วนนึงมันก็จะลอยเข้าไปติดอยู่ที่ตับนะมันก็เกิดการระคายเคืองอักเสบที่ตับเรื้อรังก็ทำให้เกิดมีพังผืดสะสมที่ตับได้น
1: ะ
0: ทำให้เกิดอาการคล้ายๆคนที่เป็นโรคตับแข็งได้เช่นมีท้องโตมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องอย่างนี้ได้
1: อย่างนี้ทางการแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคตับแข็งยังไงบ้างล่ะคะ
0: การวินิจฉัยเนี่ยนะมีเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่อาการใช่ไหมคนไข้จะมีอาการเพลียนะฮะบวมเหลืองอย่างเงี้ยนะแล้วก็สงสัยแล้วว่าอาจจะมีโรคตับแข็งการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะพบลักษณะที่มือเนี่ยนะแดงขึ้นบริเวณปลายนะฮะหรือว่าบริเวณผิวเนี่ยแถวหน้าอกหรือที่หลังเนี่ยนะอาจจะมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นนะในผู้ชายเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเช่นมีหน้าอกโตขึ้นนะมีขนตามรักแร้นะหรือแถวหัวหนาวร่วงไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นอาการของโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงอาจจะเห็นลักษณะของต่อมน้ำลายที่โตขึ้นอมๆอย่างเงี้ยในคนดื่มเหล้าเป็นโรคตับจากเหล้าบางทีเราจะเห็นว่าตรงแถวคางอมๆอย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกทีนี้การตรวจยืนยันว่าตับเนี่ยแข็งไหมนะก็คือต้องดูว่ามีพังผืดในตับหรือเปล่าการตรวจพังผืดในตับเนี่ยดูได้หลายทางนะหนึ่งคือการตรวจทางรังสีวิทยาไม่ว่าอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้บางทีเราจะเห็นรูปร่างตับที่เปลี่ยนแปลงไปละจากตับที่เรียบๆสวยเนี่ยนะกลายเป็นตับขรุขระตะปุ่มตะป่ำตรงนี้ก็บอกได้ว่าตับแข็งนะแต่ในบางรายที่ตับเริ่มแข็งสภาพตับยังเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจที่เรียกว่าการสแกนพังผืดตับนะหรือไฟโบรสแกนนะอันนี้ก็เป็นการตรวจที่วัดว่าตับเนี่ยเริ่มแข็งหรือยังได้เป็นทางอ้อมอีกทางนึงซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากคือตรวจทางหน้าท้องธรรมดานะซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนที่เวลาการจะตรวจพังผืดในตับต้องเจาะชิ้นเนื้อตับมาดูว่ามีพังผืดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจหลายๆอย่างที่ดูทางอ้อมได้โดยอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ
1: ทีนี้พอตรวจพบเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตับแข็งวิธีการรักษาโรคนี้นะคะมีวิธีการยังไง
0: ครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้มาถึงจุดที่ตับแข็งแล้วเนี่ยนะตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวโรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยได้ดำเนินมานานแล้วนะเบื้องต้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วต้องไปยับยั้งสาเหตุนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นยังอยู่เช่นตับแข็งจากเหล้านะยังดื่มเหล้าอยู่ทุกวันนะตับแข็งมันจะไปต่อนะคือจากแข็งน้อยเป็นแข็งมากนะจากแข็งมากเป็นตับวายนะหรือว่าถ้าตรวจแล้วเจอสาเหตุเป็นจากไวรัสนะเราก็ต้องยับยั้งสาเหตุคือรักษาไวรัสก่อนป
1: ั
0: จจุบันทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมียาที่รักษาได้นะโดยไวรัส C สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยส่วนไวรัส B เนี่ยสามารถไปยับยั้งไวรัสได
1: ้คร
0: ับแล้วก็เมื่อรักษาสาเหตุแล้วนะนอกจากนั้นเราก็ต้องรักษาเรื่องของอาการของตับแข็ง อย่างคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกันบางรายมีลักษณะของเลือดออกทางเดินอาหารหรือมีเส้นเลือดขอดในระบบทางเดินอาหารนะในกลุ่มนี้อาจจะต้องส่องกล้องนะเพื่อไปรัดเส้นเลือดที่ขอดน
1: ะ
0: หรือบางรายถ้ามีเรื่องของท้องบวมนะก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยจำกัด าหารเค็มนะฮะแล้วให้ยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะครับ
1: อย่างตับแข็งเราทราบแล้วว่ามันอาจจะมีส่วนมาจากแอลกอฮอล์ทีนี้โรคไวรัสตับอักเสบ

0: ว่าจะเป็นตับอักเสบ B A C E เหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะ
1: ครับตับอักเสบแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะคือชื่อเนี่ยเรียงตามพยัญชนะนะฮะแต่ว่าตัวไวรัสจริงๆมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ
0: คือ
1: กลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการกินนะคือปนทานและปนเชื้อโรคเข้าไปในกลุ่มนี้ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A และ E น
0: ะ
1: ซึ่งจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำนะหรือว่าไวรัส E เนี่ยอาจจะพบในเนื้อหมูดิบได้นะในหมูดิบบางครั้งหมูเนี่ยสามารถมีไวรัสแอบอยู่ในตัวได้แล้วเมื่อเราไปทานหมูดิบตับดิบนะก็อาจจะรับเชื้อไวรัสเข้ามาได
0: ้
1: ซึ่งไวรัส2ตัวนี้เนี่ยก็จะติดทางการรับประทานแล้วก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันคือผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะฮะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะฮะแต่โดยมากเนี่ยในกลุ่มนี้มักจะหายได้เอง
0: นะ
1: พอผ่านไปสักระยะหนึ่งหลายๆเดือนเนี่ยตับอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายขาดจากโรคได้นะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อหลังไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหลักๆก็คือไวรัส B และ C ที่ได้กล่าวมาแล้วนะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่กล่าวมาก็คือจากเลือดสารคัดหลั่งนะจากการใช้ของมีคมร่วมกันนะหรือว่าไวรัส B เนี่ยจากแม่สู่ลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
0: แล้วนอกจากนี้ความเชื่อแบบผิดๆของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบล่ะคะมันมีอะไรบ้างคะที่ คนเราตอนนี้ยังเชื่อผิดๆอยู่อยากให้คุณหมอแก้
1: นะ
0: ให้ทุกคนเข้าใจหน่อย
1: เนื่องจากอันนี้อาจจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C นะไวรัสตับอักเสบ B และ C หลักๆ การติดเนี่ยคือจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งน
0: ะ
1: การที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะที่บ้านมีญาตินะฮะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเป็นพาหะไวรัส B นะเอ๊ะทานข้าวด้วยกันจะติดหรือเปล่าน
0: ะ
1: พวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดทางการรับประทานนะจะติดทางเลือดและสารคัดหลั่งได้แก่1ถ้ารับเลือดติดนะฮะ2คือมีเพศสัมพันธ
0: ์
1: มีโอกาสติดนะฮะหรือว่าสัมผัสแผลโดยตรงนะฮะเช่นเรามีแผลที่มีเลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปโดนสารคัดหลั่งอย่างเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะรับประทานอาหารแล้วติดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดเนี่ยไม่ได้มากแต่ยังไงก็ตามไวรัส B ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันก
0: ็
1: คือจะแนะนำว่าถ้าในคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นนะควรจะเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันฝึกวิธีหนึ่งของไวรัส B นะคะ
0: แล้วการรักษาล่ะคะเขาใช้การรักษาแบบไหนสำหรับตัวไวรัสตับอักเสบชนิดต่าง
1: ๆครับปัจจุบันแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะหมออาจจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะไวรัส A เนี่ยเนื่องจากเป็นเฉียบพลันนะยังไม่มียาจำเพาะนะการรักษาก็คือประคับประคองนะดูว่ามีอาการอะไรก็ดูแลอาการตามนั้นแล้วผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะหายได้เองนะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะจากไวรัส A ไวรัส B ในกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่กำเริบน
0: ะ
1: โรคที่กำเริบแปลว่ามีการอักเสบของตับนะไวรัสมีปริมาณมากนะมีพังผืดในตับตรงนี้ควรที่จะต้องเริ่มรักษาเริ่มรักษายาของไวรัส B ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมียาหลักๆอยู่2กลุ่มก็คือยารับประทานที่เป็นยาต้านไวรัสนะและยาฉีดที่ไปกระตุ้นภูมิร่างกายเพื่อไปกำจัดไวรัสซึ่งการรักษาวิธีไหนเนี่ยโดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาจะให้คำแนะนำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน
0: ะ
1: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C นะในกรณีที่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบ C แล้วปัจจุบันก็มียาที่รักษาให้หายขาดได้นะปัจจุบันยาได้พัฒนามามากนะจนถึงขั้นที่เป็นยารับประทานอย่างเดียวนะทานเพียงแค่วันละ1ครั้งนะ3เดือนเนี่ยโอกาสหายขาดนี่ 95% เลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ E ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยยังไม่ได้มียาจำเพาะนะแต่ในรายที่เป็นเรื้อรังไวรัส E คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีมีโอกาสที่จะกำจัดเชื้อไม่ออก
0: ค
1: ือเชื้อมันอักเสบไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปัจจุบันก็มียาที่ให้เพื่อเร่งให้เชื้อมันกำจัดออกไปเร็วขึ้นนะครับ
0: แล้วเรามีวิธีการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้มั้ยคะ
1: ครับอย่างนั้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ1คือไวรัส A และ E เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณสุขมูลฐานดีขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการสุขาภิบาลที่ดีนะถ่ายลงมีการกำจัดอุจจาระที่ดีอย่างเงี้ยนะตรงนี้การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยแล้วน
0: ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่า เราไปในท้องที่ที่สุขาภิบาลไม่ดีเช่นไปอยู่ในเข้าค่ายในป่าในเขานะฮะไปอยู่ตามชายแดนตรงเนี้ยถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนมีโอกาสติดเชื้อได้ส่วนในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยนะเนื่องจากการติดต่อค่อนข้างยากนะตรงนี้ถ้าเราป้องกันนะไม่สัมผัสเลือดสารคัดหลั่งนะก็คือตรงนี้โอกาสติดก็ค่อนข้างน้อยแล้ว
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะ2โรคที่เกี่ยวกับตับค่ะยังคงเหลืออีก1โรคนะคะ

่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากๆนั่นก็คือมะเร็งตับนั่นเองค่ะแต่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2นี่คือการคัดเลือกในรอบแรกของน้องๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและ The National Champion will take home with them an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University and scholarship as well ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีต้อนรับนะครับน้องเจเจน้องมาร์ทและน้องทอฟ้ายนะฮะมีอะไรที่น้องๆจากโรงเรียนสิรินธรอยากจะบอกสาวๆ สตรีราชินูทิศนะครับ
1: มาดูช้างที่สิรินทร์ด้วยกันไหมครับ
0: อ๋อนั่นคือช้าง
2: ครับ
0: โอเคโอเคมาที่น้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีครับมีอะไรที่น้องๆสตรีราชินูทิศอยากจะบอกเพื่อนๆจากสิรินธรไหมครับ
3: ถ้าวันหนึ่งเราเดินสวนกันเราจะเจอผักและผลไม
4: ้พังพังพังพัง
0: เดินไปสวนกันโอเคอ่ะ so that we're all on the same page เพื่อให้พวกเราเข้าใจกติกาให้เหมือนกันนะครับ here are the rules of the game
5: ร่าเริงตลกสดใสตามแบบฉบับคนอีสานกันเลยทีเดียวแต่ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องมาดูกันอีก3เกมเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR Let's go

0: affect our health and quality of life.
1: So we should try to fix this problem to prevent the accumulated temperature from rising by increasing green spaces like this, which can help reduce the heat.
2: What is the cause of urban heat island? A. Excess of heat-absorbing materials in urban areas. B. Smog. C. Earth's rising temperature. Or D. Earth's heat emission. The problem now. C. U. C. U. สตรีราชินูทิตตอบว่า
3: A. Excess of heat-absorbing materials in urban areas.
2: A นั้นเป็นคำตอบที่Excess of heat absorbing materials in urban areas. จริงๆแล้วโลกใบนี้นะฮะดวงอาทิตย์มันก็แบ่งๆกันนะสสารมาพอๆกันแหละแต่พอมี heat absorbing materials คือวัสดุอะไรที่มัน absorb คือซึมซับไว้ซึ่งความร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ urban heat island ได้ง่ายๆนั่นเองนะฮะสตรีราชินูทิต has 100 points in their pockets. The next game that we're about to play is called Who, What, or Where.The following are the characteristics of which vegetable? First clue. According to the Tang Dynasty records in China, the king of Nepal presented this vegetable as a gift to the Tang Dynasty. Clue number two. This vegetable contains lutein that helps filter the blue light from light sources such as the sun,and the mobile phone screen. Clue number three. This vegetable is high in uric acid. People suffering from gout should limit their intake of this vegetable. Clue number four. This vegetable is often mistaken for amaranth, when in actuality, they are different vegetables in the same family. And the last clue.The popular cartoon character Popeye loves to eat this vegetable when he needs to increase his strength to rescue his girlfriend Olive. ดูดีๆโรงเรียนสตรีราชินูทิตตอบว่า
3: Spench.
2: Spench. Your answer, Spench, is.Not yours ไม่ใช่นะครับโอ้ยฝั่งนี้เอาบ้างละสิจะขึ้นนำหรือไม่กับคำตอบนี้ครับ
4: Spinach
2: เป็นคำตอบที่เป็นของพวกเราทันทีมันคือ Spinach เพราะว่า Spinach คือผัก
3: โข
2: ผักโขมโอเคเยี่ยมแอดผิดจ้ะจากที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยนะฮะ Spinach เนี่ยมันคือป่วยเล้งเพราะว่าผักโขมที่คนไทยชอบกินกันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือตัวนี้นี่ Amaranth ช่วงนี้เราจะพักหายใจหายคอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
5: Stadium 1แหล่งรวมคนที่รักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนๆอีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภทสู่การเป็นสปอร์ตเดสติเนชันแห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักการออกกำลังกาย
2: Alright, now both teams competing in this game still have a chance to enter the next round. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการสุ่มเกมจากการ random ครับ True or false? I am now going to give you one word that will pretty much give you the broad picture. And that word is...Movies. เอาละครับและตัวแทนของทั้งสองทีมน้องๆโรงเรียนซินทอนส่งใครเข้าประกวดครับ
6: พ่อฝ่ายครับ
2: ทางด้านสาวๆสตรีราชินูทิตส่งใครครับ
7: แนง
5: ั้งทอฝ้ายและเนยจะต้องมาสลับกันตอบคำถามจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้ไปนั่นก็คือ movie ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีไปดูกันเลยครับว่าทั้งคู่นั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน
2: The following film franchises have released at least 4 movies True or false พร้อมนะ Let's go. Pirates of the Caribbean.
3: True. True.
2: Men in Black.
3: False. False.
2: John Wick.
3: False. True.
2: The Transporter.
3: True. False.
2: Night at the Museum.
3: False. True.
2: Lord of the Rings.
3: True. True.
2: The Matrix.
3: True. True.
2: Underworld.
3: False. True.
2: The Hobbit.
3: False. True.
2: Twilight.
3: True. True.
2: ใน 10 ข้อเมื่อสักครู่นี้ there was one team that got 8. The other got 5 out of 10. ซึ่งโรงเรียนที่ได้8คะแนนก็คือน้องๆจากโรงเรียนมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อน
3: ๆ Please be gentle
2: เขาจะขยี้ให้ตายเลยนะเพราะนี่แหละไปที่น้องๆจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ Tell me guys Did you have fun
4: Yes
2: All right แค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศด้วยรวมถึงน้องๆสตรีทอที่เข้ารอบต่อไปถ้าโรงเรียนที่เข้าสู่รอบนี้นะครับมีอยู่1โรงเรียนที่มานอนรอเรียกว่ารอจนนอนเงกเลยทีเดียวนะครับก็คือน้องๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ารอบแบบชนะบายไป The other 4 schools came into this round by eliminating another school and all 5 schools will be competing in one game under the same set of rules in Think Fast Name the countries and territories where regular Thai passport holders are entitled to visa exemption as of mid-2018. Ready? Go!
3: America.
6: Bangladesh.
7: Qatar.
3: Qatar. Indonesia. Malaysia. Brazil. Taiwan.
7: Egypt.
8: Myanmar.
9: Sri Lanka,
10: Iceland,
11: Japan,
12: Netherlands,
13: Brunei Darussalam,
14: Cambodia,
15: Afghanistan,
16: Cambodia,
17: China,
18: Pakistan,
19: Armenia,
16: Singapore,
20: Russia,
21: Korea.
2: And all 5 teams of the Northeast who have made it this far to the Think Fast round are now all on stage. The names of the schools which I am about to announce are the schools who will make it.To the next round. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแรกของเราคือโรงเรียนเบนจามหาราชอุบลราชธานีโรงเรียนที่2ขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ใน3โรงเรียนนี้จะเข้าอีกสองโรงเรียน The third school proceeding to the next round. Congratulations to เตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมาและโรงเรียนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปคือโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ขอนแก่นคาดนารายวิทยา What happened?
22: Little mistakeตรงที่ question ครับ
2: อ๋อ it was the interpretation ใช่ไหมคือการแปลหรือการตีความซึ่งรายชื่อของประเทศที่คนไทยถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ต้องไปผ่านด่านตม.อีกทีนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย38ประเทศณจุดนี้คือกลางปี2018ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะมีแค่จอร์เจียกับรัสเซียต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยจะมีแค่อีก4ประเทศอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์บราซิลที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเอเชียหรือแถบนี้บาเรนบรูไนกัมพูชาฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่น
4: เกาหลีใต้ลาวมาเก๊านะฮะมองโกเลียมาเลเซียมัลดีฟส์เมียนมาปานามาเปรูฟิลิปปินส์

0: Seychelles Singapore แอฟริกาใต้ไต้หวันตุรกีวานูอาตูเวียดนามและกาตาร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยครับเราต่อไปครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วง4ที่สุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาและเบญจมาศมหาราชอุบลราชธานีอยากจะบอกอะไรกับเบญจมาศมหาราช
1: Please be kind to us
0: หยวนใช่ไหม
2: ไม่หยวนคร
0: ับ ไม่หยวนโอ้โห
1: ใจร้อยอ่ะ
0: ใจร้อยมากอ่ะหยวนอ่ะอ่ะสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวจะบอกอะไรสาวๆจากโคราชจ๊ะ
3: เตรียมน้อมโคราชจ๋าเบญจมาศพร้อมแล้วจ้า
0: โอ้โOkay, ไม่ธรรมดานะ And the first 100 points will come from this VTR round.
4: I seem to be able to eat more rice than usual today. And the rice is also tastier than normal. Do you know why? They told me that this rice is volcanic soil-grown jasmine rice. There's such a thing?
1: Yes.
4: Really?
5: Volcanic soil-grown jasmine rice is rice grown on extinct volcanoes covering over 50,000 rai in eight districts in Buriram. This province has the highest number of extinct volcanoes in Thailand, such as Phanom Rung Volcano, Angkan Volcano, and Radong Volcano. The distinctive characteristics of this variety of rice are its long, shiny, white grains and resilience. Once cooked,It is fragrant, soft, and glutinous.
4: Oh, guys, so this is the volcanic soil. She told me that she used this in the process to plant the rice. It's actually heavy, but when we drop it in the water, she said it's going to float. Amazing, isn't it?
5: The important thing is it's full of vitamins and minerals that are good for the body because it was grown on volcanic soil that's rich with phosphorus, calcium, potassium, iron, copper,manganese, zinc, boron, molybdenum, nickel, titanium, aluminum, and silica, which are all minerals that were formed from volcanic eruption. Once the magma had cooled, it trapped gas, minerals, and fertilizers necessary for the growth of plants. As time passed, these rocks shattered, were deposited, and eventually became fertile soil.
4: Once they realized that the soil here was rich with mineral, some of the farmers in Buriram,turn to organic farming and organic fertilizer. Apart from being delicious, volcanic soil-grown jasmine rice is chemical-free and appeals to both local and international markets.
0: The question is, which of the following is not one of the reasons jasmine rice in Buriram differs from others? A, it's grown in areas where volcanoes were active.B, the rice is fragrant, soft, glutinous, and mineral-rich. C, it's grown in soil that was once magma. Or D, it is grown using organic fertilizer. See you! Benjama Mahara Dai Pai. Your answer
1: is D, it is grown using organic fertilizer.
0: Your answer!100 points is yours. ข้าวหอมมะลิแบบบุรีรัมย์ที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าปลูกโดยใช้ปุ๋ยออร์แกนิกนะฮะอันนั้นก็เป็นเวทางเลือกหนึ่งนะครับอ่ะไปต่อกันที่การช่วงชิงอีก200คะแนน200 points up for grabs from the next game Who What or WhereThe following are the characteristics of which sport? Clue number one, the origin of this sport can be traced back to Montevideo, Uruguay. It was created in 1930 for the youth competition at the YMCA. This sport can be played both indoors and outdoors. The duration of the competition is 40 minutes, 20 minutes for each half. Clue number three. There are 10 players on the court, not including substitutes. There are goals on two sides of the court. A round object is an important part of the sport. The fourth clue. It is a popular sport. Matches are regularly held in South America, especially in Brazil.
2: Ball what?
1: Volleyball.
0: Your answer.
2: ไม่ได้ครับ
0: และคำใบ้สุดท้าย The Thai national team has competed in the World Cup of this sport 5 times and has won 13 ASEAN championships Ganda
1: Futsal
0: Futsal ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมานำแล้ว200ต่อ100เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับWelcome back to See You on the Road Season 2 This next game will determine who will enter the final round for the selection of the Northeastern representative
6: เราต้องเริ่มจากการ random หรือสุ่มเกมที่น้องๆจะต้องใช้ในการแข่งขันครับ
0: The next game is sequencing Put the following inventions in order according to the years they were invented from the earliest to the latest Sundial Light bulb Lighter Home phone Fax machine AirplaneDigital camera CD ถ้าพร้อมแล้ว
2: เริ่มครับ
0: เอาละฮะสิ่งประดิษฐ์ไหนเกิดก่อนและหลังมาดูกันและผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าไปรอก่อนในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนภาคอย่างแน่นอน7 6 5 4 3 2 1ปล่อยไปครับก่อนอื่นเลยขอคำตอบน้องๆขึ้นบนจอได้เลยครับสังเกตดีๆจาก8ข้อตอบเหมือนกันตรงกันถึง6จาก8ข้อนั้นมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ตรงจุดตำแหน่งเฉลยถึง4ข้อ4คะแนนอีกโรงเรียนหนึ่งได้2ข้อและโรงเรียนที่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปคือโรงเรียนเตรียมน้องโคราชขออนุญาตเฉลยนะครับซันดาวคือนาฬิกาแดดเกิดขึ้นตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล and then along came the lighter the lighter was back in 1823 the fax machine or facsimile 1846 the home phone or the pretty much the conventional telephone was 1849 the light bulb came in 1879 the airplane 1903The digital camera, 1975, and then the CD in 1982. อ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับ เบนจมะมหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆ เตรียมน้อมโคราช
7: ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆต่อไปพร้อมที่จะพาภาคอีสานเป็นที่หนึ่งของประเทศครับ
6: ขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบนจมะมหาราชด้วยนะครับรวมถึงสาวๆเตรียมน้องโคราชที่เข้ารอบต่อไปสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ตอนเช้า7โมงทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2 Until next time สวัสดีครับ
8: คำแนะนำ นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากๆครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิไอ้ show you the Thai style
3: yes Thai
2: style
3: what Thai style
2: how to eat with Thailand style
3: yeah
4: should I do
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสอบเลิศนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
0: Good morning. Today we will go to อะไรนะพี่แป้ง
2: Give food offering to the Buddhist monk.
0: เดี๋ยว

0: Ohayou gozaimasu.
1: Yeah. When you're free time, what you like to do?
0: Movie?
1: Watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like what? Movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
0: Type
1: of movie?
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh,
0: yeah. Not like horror.
1: Horror movie?
0: Yeah.
1: Pee? Ghost?
0: Ghost, yeah. No.
1: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yaha, yaha.
2: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
3: Do you know what where we are going?
4: No, I don't know.
3: We are going to floating market. Do you know?
4: Yeah.
3: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
5: ้ So how do you start English when you're in Japan
6: Sorry
5: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
7: Why do you speak English good
8: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องคุณเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
9: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years.
7: How to learn English? Good.
9: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
7: Oh, did you learn extra class for minimum class?
9: Not really.
7: Not really?
9: Yeah.
7: For Thai people, we learn extra class from Warren.
9: Yes, but because you.

0: putting yourself in an environment, you adapt. You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals.
1: Oh,
0: so automatically I have to learn.
1: What about your school, right? The environment about that, maybe. What about your school?
0: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
1: Your friends speak English or not?
0: They do, or they're Australian.
2: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
3: Okay,
4: แรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
5: ส้มตำ
6: ส้มตำ
7: ป๊าป้าอย่า
4: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
5: ฮายเฟรย์ยังตรง
8: บราซิล
5: บราซ
8: ิ
5: ล
4: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในหมดก็แบบหายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
5: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
9: ข้างหน
5: ้
9: าเน
5: ี่
9: ย
5: คุณเลย
10: มาแล้ว
5: ข้างหน้านี่ค่ะเห็นแล้วยังคะ
4: ดู
5: เจ๊เปียคะใครคะเจ๊เปีย
4: คนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
11: This is a dry tree and pee What's this
12: It's a
11: pee
12: sugar
11: and dry shrimps and
13: fish
11: น้ำตาลเหรอ sugar liquid sugar lah
14: It's not honey.
15: And this is salt.
16: Okay, oh, this is
17: salt.
18: And this is lime.
5: Lime.
4: แบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมด

0: ิดมาบ้างให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
1: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
2: ไอ้ยิ้มตัวแบบเฮ้ยไอ้ยิ้มแล้ว
3: I don't want to
4: I don't want to
3: try. I'm scared. I'm really scared.
4: I'm really scared.

0: วจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
1: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปากงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
2: โอเค
1: เอาได้อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
3: ถ่ายรูปแล้ว
4: ค่ะปล่อยมือเชื่อไม่เป็นไร
1: แบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ให้เอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที่
3: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
1: Ding ding ding ding ding ding. Ah, makutu dah.

0: จะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: What? You have to ask for

0: model.
1: Model?
0: Free model. For free.
1: Free model?
0: We have to ask for free model.
1: Model.
0: Model.
1: Model?
0: Boot model.
1: Elephant.
2: Yeah.
0: Elephant.
1: Yeah. Hey, handsome gentleman.
0: Handsome. เขาบอกว่าลุง
1: หล่
0: อสุภาพบุรุษสุดหล่อ
1: Handsome man. Thank you. Yes. Thai. Thai.
3: Tom Cruise.
0: Tom Cruise.
1: Yeah.
0: Tom Cruise ในประเทศไทย
1: Yeah.
3: Tom Cruise.
1: Please. Please.
0: What do you want?
1: Please. Free elephant.
3: Okay.
1: Okay.
0: Gentlemen.
4: ครับผม
0: ครับผม
1: Ready?
4: Free.
0: Free.
4: For you.
0: For you.
5: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
1: ของไทยใจดีเ
0: ร
1: ีย
0: นกันมา The next mission is
1: yeah
0: take a picture with a snake
1: yeah
0: anaconda
1: mission impossible 3
4: the snake the python
1: Yeah!
4: So you can score!
0: Oh, there!
4: Let's go!
1: Whoa! Big
4: snake!
1: Don't be scared! Wow, man!
0: I'm going to ask you to
1: go. Duty!
0: Duty!
1: Now it's your turn! Duty again!
0: Yeah, Pammy, Pammy. Pammy, Pammy. Hard, hard.
1: Wow! Beautiful!
0: Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss.
1: Kiss him.
6: เกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะ
7: ลุ้นๆๆ
6: และผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Tim
5: สรุปว่าทีมเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งาน

0: ามชมกันต่อครับ
1: ช่วง wrap up
2: it's easy dan it's easy dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ้ยแดน
3: สว
2: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่า นะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่ายาค่ายาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดกูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
3: แดน
2: more than
3: more than
2: แดนละมอแดนอ่ะพูดเร็วแดนละ

0: มอมอแดนท่านผู้ชมค่ะพูดตามด้วยนะคะเออแดนละมอมอแดนน้องเออสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องเออสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นๆค่ะก็เป็น easy
1: เออ
0: แต่ครูเก๋บอกอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ
2: beautiful
0: เออจะใช้ beautiful เออไม่รู้มีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful เออโอ้โหหนูลูกควรจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะเออสั้นมอ
1: ยาว
0: ดีมากค่ะ
3: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
4: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
5: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
6: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพด้วยนะครับ
7: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างฟันอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเกลียดที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3
8: 3
7: 3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ3
8: 3
7: thanks
8: thanks
7: thanks
8: thanks
7: think
8: think
7: think
8: think
7: I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ thin
8: thin
7: thin
8: thin
7: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ thing
8: thin
7: thin
8: thin
7: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป thirty
8: thirty
7: thursday
8: thursday
7: thursday
8: thursday
7: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voiced voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องมาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
8: the
7: there โอเคอ่ะต่อไป that
8: that
7: that
8: that
7: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this
8: this
7: this
8: this
7: ได้อยู่ได้อยู่โอเค them
8: them
7: them
8: them
7: ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they
8: they
7: they
8: they
7: okay those
8: those
7: those
8: those
7: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those those ต่อไป these
8: these
7: these
8: These.
7: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบTH เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง Twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 thingsถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับนะครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาเหลาไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่มั้ยครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิตนั่นเองครับ TED ทิดหรือว่า DED ดิตนั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่2ครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food จึงต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะเวฟไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับส่วนอันดับที่หนึ่งครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voiceนั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเคยใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมล์ก็ได้สมชาย was shotOn the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the busมันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ soคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postponed ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect นี่แหละฮะ
ไม่ได้แปลว่าเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวกเพอร์เฟกต์ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของเพอร์เฟกต์นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfects ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วครับอย่างเช่นคำว่า should ครับ you should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ you should to go ไม่ต้องครับ you should go คุณควรจะไป you shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ you must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป you must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ you mustn't go หรือว่า you mustnot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับ2อย่างที่ต้องจำมาเลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับก็คือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่เลยครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left เห็นไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxiหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้เนี่ยนะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fartก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วไม่ที่ ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfects กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นี่นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงต่อไปนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ How have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา Hello How have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่2ครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ Where have you been
Where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมา Where have you been ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you beenแล้วก็งงครับฮะแวร์ที่ไหน have me you คุณ been ทัวร์โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน where have you been แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยต้องมีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย what have you done นั่นเองครับ what have you done what have you done สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม where have you been how have you been กับ what have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นๆได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าWhere have you been? ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been? ใช่ไหมครับ Oh yeah, I'm good, I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ What have you done? ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ How have you beenWhere have you been? What have you done? ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ 1. How are you today? 2. What's your name? 3. Where do you come from? 4. ก็May I go to the toilet? แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand? นั่นเองครับ How long have you been in Thailand? คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand? จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand? นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา4แล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า How long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตัวที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่ for ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacherfor 10 years หรือ I've been a teacher since 2003 นั่นเองครับ so I have been how long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years ครับ I've been a teacher since 2003 นี่ฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายนั่นนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sickสมมติผมไม่สบายมา2วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing นี่นะครับก็คือ how long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราก็ต้องถามว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว how long have you been verb ing ครับ how long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour
หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30 หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเนี่ยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า so have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ have you ever been to ปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอิคหรือว่าข้อสอบเอ็นหลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า have you everA go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง so have you ever been to หาดใหญ่ have you ever been to Paragon have you ever been to Portugal คุณเคยไปโปรตุเกสไหม so have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี everก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วเนี่ยนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been toคำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ before และถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been to จุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been

into หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่าด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่อง3อื่นๆนะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave ส่วนช่อง3ของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yet so เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ so สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น already และคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยและสุดท้ายจริงๆครับคือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะPresent Perfect ธรรมดานะครับ Have บวกกับ Verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมาหรือยังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยไหมหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่ที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น How long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง Everything About English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามมาต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็ง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของมีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Lay. Again. One more time. Ready? Lo, lo, la, lo, lo, la, lo, la, lo, la,

0: Vocab Journey Kids Story. We're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ Cheat เป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยที่จะจัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ Cheat ครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมา
1: โอเค

0: Teacher Gray, put your hands up. Teacher, put your hands up. Yeah. Woo, woo. Hey.
1: DJ Team, ขอคุยด้วยได้ไหม
0: โอเค
1: โอเคโอ้โหหยุดไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ I'm Teacher Greg. What's your name?
2: Hello, my name is Sharapong Nosgunjinda. I'm 9 years old. You can call me DJ Chin.
1: DJ Chin, สุดยอดไปเลยนะครับ Teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ Teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหมตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือ DJ หรือว่า
2: Disc Jockey
1: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
2: Video Jockey
1: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
2: พิธีกร
1: เก่งมากเลยนะ3คำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า abbreviation
2: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าครับ
1: ได้เลยครับ
2: ครับ
1: ทางนี้ดีกว่าป่ะทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีมาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
2: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
1: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
2: ับแต่อายุประมาณ7ขวบครับ
1: wow.
2: ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
1: And who can be a DJ ถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
2: ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะอาจจะฟังเพลงแล้วก็ถ้าเป็นentertainingคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
1: โอทีจะร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
2: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
1: ใช่ครับแล้ว

0: ้าเติมกลายเป็น entertainer
1: ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเท
1: ิ
0: ง entertainer แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
1: คุณเอวิตามิน A ครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: อ๋อแน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่นดีเจใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
1: ประคองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
1: เคยประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าคร
1: ับรอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
1: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไงฮะ
1: ก็ทาเลนต์เลยก็ผ่านรอบเข้ารอบแล้วรอบที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมกำลังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับพึบคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดพึบ
2: ตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องชินค่ะ
3: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องไมค์คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบน่าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนเนี่ยแหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่คราวนี้ด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทําให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีนเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นเล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาคือว่าเขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทำใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทำอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทำซ้ำการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทำให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคำพูดอะมาทำจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทำให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้มาให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอ่ะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่ได้เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
1: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
0: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
1: เต้น
0: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
1: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
0: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
1: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นกระเด็นเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่จะเบากว่าหน่อย
0: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม

0: ช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยอาจจะทําให้มันไม่สนุกก็ได
1: ้แต่เครื่องนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: อันนี้คือ DJ controller
1: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอน
0: ครับ
1: ช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
0: อันนี้คือ jog wheel เอาไว้ใช้สำหรับเทคนิค backspin
1: backspin อย่างนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรืออย่างอันนี้คือ backspin ได้ประมาณนี้ครับ
1: โ
0: อ้ตอนที่เรา switch เพลง
1: นี่นะเปิดเพลงนะทำไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีจะลอง backspin เดี๋ยวขอลองด้วย backspin ไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
0: switch เพลง
1: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
0: มันจะดูว้าว
1: อ
0: ันนี้ก็ปุ่ม volume
1: ถูกครับ volume ตัว v ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว volume แปลว่า
0: เสียง
1: เพิ่มเสียง
0: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อยๆ
1: ถึงหมายเลข10
0: อันนี้คือสุด volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มพอสนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
1: เพลงที่2ไงเจ๊
0: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ1 2 into 5
1: อ๋อต้องนับให้ใจ
0: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
1: สีมันเกี่ยวกับอะไร
0: ครับก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อหมุนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
1: color หลายคนจะคิดถึงสี
0: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากขึ้นได้ประมาณนี้ color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าต่ำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
1: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
0: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
1: โอเค
0: แล้วอันนี้นะครับก็คือ High Pass Filter จะบีบเสียงอ่ะ
1: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
0: มันเสียงมันจะบีบเลย
1: เสียงแหลม
0: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
1: ว้าวอ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจทีนะครับถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยโ
0: ยเราต้องอัดเสียง
1: อัดเสียง
0: แล้วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับ
1: โอ
0: เคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกองการที่ใช้เสียงกองเรามาดูที่ฮอตคิว
1: ฮอตคิวคืออะไร
0: ฮอตคิวคือการวางมาร์คครับปึ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
1: โอ
0: ้อาจจะแบบจุ๊บ
1: เชิญคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
0: สมมุติเราวางมาร์กไว
1: ้ครับ
0: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์กที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์กเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
1: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ G นะครับเราจะให้ teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
0: slip loop
1: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by 3 2
0: 1โน่ดีเชียว
1: ทั้งเดียว
0: เอฟเฟ
1: คอ๋อเอฟเฟคตายเลยนะปรับความเร็ว
0: ไงสิ3 2 1 go
1: โอเคว
0: ู
1: ้สนุก
0: 3 2 1 go
1: วู้โอเค go ดีใจจริงหยุดไม่ได้แล้วเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
0: เคยครับ Mix some noise

0: น้องจีนครับพูดถึงดนตรีไทยคิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าเอ้ยจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าเอ้ยดนตรีไทยกับเพลงก็ใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสมนะ
1: แต่จริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นอยู่มีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยฮะแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มาเอนจอยกับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบสลิปลูปอย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก่อน
0: เพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนับด้วยนะโอเคไม่ยากนะจ้อง
1: แต่ผมก็ที่เราคือเกอร
0: ์ได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยคร
1: ับ 3 2 1 go
0: finish เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สองเสียง Let's do

0: กไหมงั้นพูดว่า it was fun
1: it was fun
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจชินครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันก็ไม
0: ่ดีอ่ะ
2: วันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณดีเจชินด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีมจักรมาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับดีเจชินครับนักร้องชื่อดังจอห์นบอนโจวีพูดว่าSuccess is falling 9 times but getting up 10. ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทําต่อครับเชื่อในตัวเองทําได
2: ้
0: สู้สู้คําถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่า DJ ย่อมาจากคําว่าอะไรครับ A Disc Jockey

0: B. Disc jockey C. Disc joker โอ้โหคิดดีๆครับทุกคำตอบมี disc disc อะไรดีนะเฉลยคำตอบก็คือข้อ A. Disc jockey ที่แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน disc jogging jogging ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ disc joker ก็เล่นเพลงตลกตลกวันนี้เราจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อพูดเล่นนะครับ
1: สนุกสนุกก็ได้ใน EDM ได
0: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอลำได้ไหม
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้โอ้ไม่ได้เนาะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศ

เวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประ

0: ทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณว่าบอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้ค่ะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้ออยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนนึงที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทำอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทำไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทำได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังเราจะทำอะไรผมมานั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทําอะไรสักอย่างผมทําในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตอนปีหนึ่งคือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
0: ต้องแบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
1: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมให้เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้โหนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
0: คือแต่ละ
1: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรอย่างเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทำงานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทำงานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชั่นเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกตซึ่งเป็นผู้กำกับเอ็มบีผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับ ผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะมันเริ่มรู้สึกว่าเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนนึงมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ย เขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียว เก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทำงานมาแล้วอย่างนี้ผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหม เขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบผมตื่นเต้นมากเลยแบบ
0: นอน
1: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้ยเตรียมละ จะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
0: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอนนั้น
1: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
0: ย
1: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอ่ะเขาบอกว่าไอเนี้ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและพี่ผมต้องตักน้ำลาดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านน่ะแล้วชี้ผมอ่ะบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เค้านี่เห็นมั้ยใครกูยิ่งร้องไห้กูเรียนดีแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ๆที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเค้าบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทํางานยังไงบ้างเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มต้องเริ่มทำละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกำกับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทำไปเสร็จปั๊บพอเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆตั้งซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับเหมือนผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือบวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วย1ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทำคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาแต่ผมทำเลยผมก็กลับมาทำงานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็น

0: ตลกผมเป็นคนตลกละผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะไรเพราะผมก็ไปทำซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทำงานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นผู้ช่วยผมไม่เหมาะกับการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้เวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายก็ไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าเออถ้าผมหยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทฮะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอก1คนส่งบทไปครั้งแรกพุ่มกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพุ่มกับใจร้ายแล้วเดินหนีเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทําบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทำบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งหมกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆฮะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบเ
1: ซ็ตเชิ้ต
0: ใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋ๆนั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนคอมพังปีนึงเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้เขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีวีแล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลย
1: โห
0: ผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรือวะคนประสบความสำเร็จหรือเราไม่รู้เลยเพราะเราว่ากูจะไม่ให้ภูมิกับแก้บทมึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันนึงเราจะต้องเป็นภูมิกับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นภูมิกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันหนึ่งเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าโอ้โหถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทําอ่ะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกถ้าให้เกเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกํากับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทําได้สําเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็บอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเค้าบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่และพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วและพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศเลยว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลยช
1: ็
0: อก

็อกเลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากเพราะคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรุ่งกับที่อายุสั้นสุดเดินไปออฟฟิศเนี่ยตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละคร

0: เองแบบเป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนั้นแล้วรู้สึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นพี่เป็นเทวดาเหรอที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะเออก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านเนี่ยตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่จะเล่าอย่างนี้ว่าพี่บอยนั่งมองอยู่สบายพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรไหมผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี่อ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกลือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาหลังจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4-4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมี Flying Producer คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทำซีรีส์ใช่ไหมอะไรเงี้ยคุณทำอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทำซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกำกับนู่นนี่เราคิดว่าแบบโอ้โหโปรไฟล์แล้วว่าอย
1: ู่
0: แล้วเขาบอกคุณรู้ไหมมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่นซีรีส์แล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

าเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไง

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดละแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรว่าผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้มีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บ RC อ่ะเก
0: ็
1: บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าเออในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือ best storyteller เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอ่ะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่3อ่ะลงลูปที่3อ่ะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอ่ะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มมั้ยเนาะโหอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
0: ครับ
1: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
0: ครับ
1: เรื่องนี้ฝึกได้มั้ย
0: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสําหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อมั้ยว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จําเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

0: พราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรมันจะเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีสองสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณหมอบอกว่าเออเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั่นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามพี่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
0: โควิดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
1: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทำยังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อ YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้คุณก็บอกเลยนะหัวชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้นะคะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิตติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้ออยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินส์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้เรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ก็ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนนึงที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทำอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทำไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทำได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังเราจะทำอะไรผมมานั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทําอะไรสักอย่างผมทำในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตอนปีหนึ่งคือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม
0: แบบเดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
1: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมไม่เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้ยนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
0: คือแต่ละ
1: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรอย่างเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทำงานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทำงานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชั่นเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกฎซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับ ผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะมันเริ่มรู้สึกว่าเออเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าพุทธผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนนึงมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้ไหมผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทำงานมาแล้วอย่างนี้ผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหมเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบผมตื่นเต้นมากเลยผมแบบ
0: นอน
1: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้โหเตรียมละจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
0: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอนนั้น
1: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
0: ย
1: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้โหพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าไอเนี้ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและพี่ผมต้องตักน้ำลาดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำแค้นไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านน่ะแล้วชี้ผมอ่ะบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เค้านี่เห็นมั้ยใครกูยิ่งร้องไห้กูเรียนดีแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ๆที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเค้าบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทํางานยังไงบ้างเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มต้องเริ่มทำละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกำกับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทำไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอัธพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับนะผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือบวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วย1ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทําคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ผมทําเลยผมก็กลับมาทํางานกับพี่บอยในฐานะผู้กํากับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกล่ะผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะไรครับผมก็ไปทําซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่าๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทํางานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นผู้ช่วยผมไม่เหมาะกับการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี่เพิ่มโอ้เวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายก็ไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าเออถ้าผมหยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทฮะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกพิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9 พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอก1คนส่งบทไปครั้งแรกพุ่มกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพุ่มกับใจร้ายแล้วเดินหนีไปเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทำบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทำบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งบอกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆฮะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบเ
0: ซ็ตเ
1: ชอร์ใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋
0: ๆ
1: นั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นของผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมพังฮะทำจนพอมคอมพังปีนึงเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้อะเขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีว
0: ี
1: แล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะฮะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลย
0: โห
1: ผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรือวะคนประสบความสำเร็จหรือเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าเขาว่ากูจะไม่ให้พุ่มกลับแก้บทมึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันนึงเราจะต้องเป็นพุ่มกลับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นพุ่มกลับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันหนึ่งเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าโอ้โหถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
0: ฮาเลลูยา
1: 3ปีที่เราแบบทําอ่ะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกํากับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทําได้สําเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็บอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยอ่ะก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเค้าบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่และพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วและพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศเลยว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลยช็อกเลยช็อกแบบร้องไห้ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากเพราะคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรู้กับที่อายุสั้นที่สุดเดินไปออฟฟิศในตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกเนี่ยมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างเงี้ยแล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นผมบอกว่าผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบ

0: เป็นทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนั้นแล้วเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นพี่เป็นเทวดาเลยที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะเออก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้านี้ดันไปหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได
1: ้
0: กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียนอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
1: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านน่ะตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่จะเล่าอย่างนี้ว่าพี่บอยนั่งมองอยู่สักพักพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี
1: ่อ
0: ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกือบแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงพังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4.4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมีไฟล์โปรดิวเซอร์คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4.4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกํากับไม่รู้อย่างงี้เราคิดว่าแบบโอ้โปรไฟล์แล้วอ่ะ
1: อยู่แล้ว
0: เขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะผม
1: นะ
0: เลิกมิสเตอร์บีนเคยมาเล่น4.4แล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

ขาเริ่มสอนผมเขาเริ่มบอกว่าเฮ้ยวิธีการเป็นพิธีกรจริงๆคุณควรจะต้องคิดอย่างไรไม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไงก่อนหน้านี้ผมชอบกำหนดกะเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดแล้วแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรมากผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยอะกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่ะคือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บอาซีอ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าเออในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือเบสสตอรี่เทเลอร์เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอะที่มันจะโอเคเจอจุดคลายแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติหลุมที่3อะลงหลุมที่3อะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มมั้ยเนาะโหอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
0: ครับ
1: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
0: ครับ
1: เรื่องนี้ฝึกได้มั้ย
0: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสําหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อมั้ยว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จําเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

0: ราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาต้องเขาคิดอะไรและคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบผมตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรมันจะเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่อง repetition กันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีสองสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนแบบวันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณว่าบอกว่าเอ๊ะเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้ว

0: ถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนบอกโอ้ผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั่นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับนะคะงั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามพี่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างนี้แล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
1: โควิดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
0: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะกูบอกเลยว่าเหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทำยังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อ YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือเรซูเม่หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบเรซูเม
1: ่
0: แล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae

0: ึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical dataBiographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะ อย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ After Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: และสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Ma Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call Port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงคินสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่นอน
0: commission นะครับก็ให้กันในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือ

อังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนั่นนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั่นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing

0: ริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Dory รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกอีกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการสุรากากรด้วยค่ะ
1: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: และที่ทราบมานะการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
0: ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
1: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษา

0: ังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for
1: Five พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1:00 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
3: English Level Up
2: ครูพี่แนท
4: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทำค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
2: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอาA ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
1: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น a toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า a toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำเราเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า a toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
2: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
1: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
2: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค active หรือ passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
5: อุ๊ยบอสโทรมา
6: Hello boss
7: Hello คุณไก่ I'm feeling under the weather today
6: Weather.
7: I think I have to take a rain check.
6: Rain check?
7: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
6: Put off the meeting?
7: you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? okay, do you understand?
6: Yes! Yes, come on!
7: Are you sure?
6: Yes ค่ะ sure ค่ะ
7: okay all right
6: okay ค่ะ
7: thank you very much
6: okay ค่ะ
7: bye
6: weather today บอจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ put off the meeting เอาคุณ off ไปประชุม call offเน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณออฟคะ
8: ครับคุณมีอะไรตายอะครับ
6: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
8: คุณคุกมั่นใจเหรอครับ
6: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
8: เรียกครับ
6: ออฟชื่อใครคะ
8: ก็ผมเอง
6: อะคอออฟ
8: เรียกผม
6: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะแล้วเดี๋ยวเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
9: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
6: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
9: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
6: คุณออฟใช่ไหมคะ
9: เธอน่ะแหละ
6: อ้าว
9: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะ
6: อีเดียม
9: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
6: อ้าว
9: โอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนะครับเราก็

0: ก็ต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย 2. เขาเลยบอกว่า I have to take a rain check ไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น 3. ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting ไม่ได้แปลว่าให้เอา off เนี่ยไปใส่หรือไปวาง off ไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า postpone postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะ
1: อะไรคะ
0: call off สิจ๊ะ call off ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off the meeting ก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to youแปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
1: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น active voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำput off เลื่อนออกไปเองนั่นเองแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม ed เป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะเอ๊ะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูเพียรจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a book I เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ a book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น a book is read by me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ readเป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะเอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
2: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
3: Came back from his first ever train ride in India. He was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. To develop a network of

transportation to interconnect different regions of the country แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ and two to modernize Siam especially in the eyes of Westerners as an effort to avoid colonialism และ2คือพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงกันเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: was in March of 1887 when the rail line survey was conducted เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะConstruction started a few years late, and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station, aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะ Inauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แหละค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค Passive Voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า The Rail Line Survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า survey เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง Passive Voice
2: ใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
1: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verbบวก B ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะHomework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ Must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
2: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวังI bake a cake หรือ a cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น a cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ This room must be cleaned ถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้ must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
3: Vocab King
2: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
1: ไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: เอาละค่ะตอนนี้คู่ที่3พร้อมแล้วนะคะLet's play spelling. All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
5: M-I-N-E-R-A-L.
4: Correct, great job.
6: เอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้อง EQ กันบ้างค่ะ
4: โอเค here we go in the garden your first word is hammock
5: H A M M O C K
4: correct great job this word is a little tricky too
6: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
4: your second word is molecule
5: M A R
4: molecule
5: M A L O
4: molecule
5: M A
4: molecule
5: M E
4: oh time's up
6: wait
4: this one's a little tricky too molecule
6: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
4: molecule
7: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้อง EQ ครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
6: น้อง EQ คะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี
4: ้ Your word is garbage
5: G A R B A G E
4: Correct great job two down
6: ตอนนี้น้อง EQ นำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
4: Your next word is compound
5: C O M P O U N D
4: Correct welcome back
6: ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้อง EQ ต่อเลยค่ะ
4: Your next word is hose pipe
5: H O S E P I P E
4: Correct Well done
6: ถูกต้องนะคะตอนนี้น้อง EQ นำไปแล้ว3คำค่ะส่วนน้องจ้าตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
4: ๆ Your word is substance
5: S U B S T A N C E
4: Correct excellent
6: น้อง EQ ต่อเลยค่ะ
4: Your word is houseplant
5: H O U S E P L A N T
4: Correct Wonderful
6: สบายชิลเลยตอนนี้นำแล้วนะคะที่4คำ4คะแนนนะคะน้อง EQ ส่วนน้องจ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้อง EQ ก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
4: Your word isThermometer.
5: T H E R M O M I T E R.
4: Thermometer.
5: T H E R M O M I T E R.
4: Thermometer.
5: T H E R M O M E T R.
6: นิดเดียว
4: So close.
6: นิดเดียว
4: Great try. Great try. Thermometer. T H E R M O M E T E R. Thermometer.
2: น้องๆนี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆอย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เนตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่าคอมเพลว์ค่ะและคำว่าคอมเพลว์มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้งเวิร์บค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่าคอมเพลว์นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound words นั่นเอง compound words ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได้
1: ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ
2: compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยก

0: ทำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot ที่เขียนติดกับคำว่า pot teapot หม้อชงชา notebook note เขียนติดกับคำว่า book notebook สมุดจด newspaper news เขียนติดกับคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short term กับคำว่า long termshort term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่นัทจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
2: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่นี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
1: โอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า my friend says hi to meเห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
0: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friendsฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
1: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
0: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
1: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่า helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
0: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
1: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 say เป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speakเป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
1: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆค่ะ
0: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า Confidence is the companion of successความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up ส
0: ำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: shrimp industry of the country in terms of shrimp production and export in the near future.
1: ที่ได้รับลูกกุ้งจากที่มหิดลทำไปนะคะก็คือเป็นลูกกุ้งที่ไม่ได้ตัดตาคือไซส์เสมอไม่แตกไซส์แล้วก็น้ำหนักดีปลอดโรคสำหรับกุ้งที่ทดลองเลี้ยงก็คือจะได้ราคาที่ดี

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC แล้วนะจุดๆนี้นะคะขอเชิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือPay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ supreme

and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join J O I N join Can I join you Do you want to join us อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Them Got Seven หรือภูมิพิพุริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: this afternoon.
1: Fine, thank you. May I have the menu, please?
0: Certainly, here you are.
1: The spaghetti looks good.
0: Our pastas are excellent. The vegetarian spinach and mushroom lasagna is one of our best sellers.
1: I'll have the vegetarian lasagna then.
0: Okay, and may I interest you in an appetizer?
1: Let's see. I can't decide between the green bean salad and the crispy baked ravioli. Which one do you recommend?
0: The baked ravioli would go great with the lasagna, so I recommend that.
1: One crispy baked ravioli then.
0: And would you like to have anything to drink?
1: Yes, please. I'll have a glass of red wine.
0: So that will be one vegetarian spinach and mushroom lasagna, one baked ravioli, and one glass of red wine?
1: That's correct.
0: Right. Thank you. Your order will be out shortly. Can I bring you anything else? Would you like another glass of wine?
1: No, I'm fine, thanks. May I have the dessert menu, please?
0: Certainly. Here you are. May I recommend the tiramisu? It is one of the best in town. The Italian pistachio ice cream is also very good.
1: Both sound interesting. But I'll have the ice cream. And may I also have a cup of coffee, please?
0: Certainly. Your order will be out shortly.
1: Thank you. Excuse me, may I have the bill, please?
0: Here you are. Would you like to pay in credit or cash?
1: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
0: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
1: I did. It was lovely.
0: Have a pleasant afternoon.
1: You too. Thank you.
0: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do. It's
0: Wait. Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now? Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั้นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30 minutes equals a half. So if it's 11:30, we can say it's 11:30. If it's 3:45, we can say it's a quarter to 4.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do. So do I. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling Audition.
2: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
3: เข้าใจ
1: เยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องนนท์ค่ะได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
4: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is hunter
4: H-U-N-T-E-R
0: Your answer is correctCongratulations!
1: เอ๊ะ ถูกต้องเลยมาคนแรกก็ถูกเลย Hunter แปลว่าอะไรคะน้องนนท์
4: ผู้ล่าฮะ
1: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
4: ครับ
1: เน่ไม่ต้องอีซี่ไปรอที่ไมค์สตาร์ทได้เลยครับมาคนแรกก็ถูกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่2เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ชื่ออะไรคะ
5: ยูกี้ค่ะ
1: ยูกี้เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกี
5: ้นิดนึง
1: นิดนึงมั่นใจไหมลูก
5: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อม Let's play spelling
0: Your word is secret
5: S E C I E T
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะ Freshie หมายเลข10พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is hospital
6: HospitalHospital
0: Okay, your answer is... Correct! Great job!
1: Freshie! เก่งมากเลยทีมนี้ด้วยค่ะไปที่ Bike Stop ได้เลยโอ้โหนี้มาแรงมากเลยนะคะน้องๆของเราเหลืออีกกี่ที่เองลูกที่จะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
7: ผักบุ้งครับ
1: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
7: พร้อมครับ
1: กี่ขวบแล้วเรา
7: 9ครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
0: Your word is wonder
7: W W-A-L-E-R.
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell wonder is W.

0: WONDER
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
2: ตังเมค่ะ
1: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
2: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is delete
2: D E L E T E
0: Okay Your answer is Correct Good job
1: Delete แปลว่า
2: ลบ
1: ลบเก่งมากไปที่ไพ่ตอบเลยค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้องโฟร์หมายเลข2ชื่ออะไรคะ
3: โฟครับ
1: น้องโฟกี่ขวบแล้วลูก
3: 8ครับ
1: น้องโฟพร้อมหรือยังลูก
3: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is heaven
3: H AV-E-N.
0: Incorrect. I'm sorry. You were so close. You just forgot one letter. The correct spelling of heaven is H-E-A-V-E-N.
1: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมาย5ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
2: น้องนุ่นค่ะ
1: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ
2: 11ขวบค่ะ
1: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is keyboard
2: K E Y B O R A D
0: Okay your answer is incorrect I'm sorry you were close.So close. The correct spelling of keyboard is K-E-Y-B-O-A-R-D.
1: น้องนุ่นใกล้มากเลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลยนิดเดียวไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
2: ค่ะ
1: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั่นจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
2: ชื่อใบภูค่ะ
1: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
2: 10ค่ะ
1: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
2: สารสายคลองหลวงค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: ตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is angle
2: A N G E L
0: Incorrect I'm sorry you spelled angelThe word is angle. They're so similar. I'm sorry. So the correct spelling is A-N-G-L-E.
1: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข16
4: Bike ครับ
1: น้อง Bright น้อง Bright พร้อมไหมลูก
4: พร้อมครับ
1: Let's playSpelling.
0: Your word is zebra.
2: Z E B R A.
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: Yay! เก่งมากครับ Yeah. Zebra.คือ
4: ม้าลาย
1: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบรท์ได้เข้ารอบไปแล้วและเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และ Thai PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบ บนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะ

0: านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้ครบ50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะ Let's go to
1: Spelling Charity
2: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
3: เด็กอ่อนไร้สลัมค่ะ
0: เพราะอะไรคะลูก
3: เพราะช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
0: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะน้องนนท์หมายเลข9นะคะเชื่อเพื่อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร toysคุ้นไหมลูก
4: คุ้นค่ะ
0: คุ้น
4: ของเล่น
0: ของเล่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
4: ครับ
0: Let's play spelling
1: We will start now dice
5: D I C E
1: clay
5: C L A Y
1: mask
5: M A S K
1: card
5: C A R D
1: scooter
5: S C O O T E R
1: train set
5: T-R-A-I-N-S-E-T
1: Dominoes
5: D-O-M-I-N-O-S
1: Dominoes
5: D-O-M-I-N-O-S
1: Dominoes
5: Pass
1: Marbles
5: M-A-R-B-L-E-S
1: Checkers
5: S-H-A-K-E-R-S
1: Checkers
5: S-H-A-C Pass
1: Car Model
5: C A R
0: ต่อได้ใคร
5: M M A R K L E
1: That's all right
0: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วมาครึ่งทาง Car Model Car ก็คือรถใช่ไหมคะ Model เหมือนโมเดลอะถูกไหมถ้าเป็นภาษาไทยถ้าพี่พูดคำว่าโมเดลปุ๊บอ๋อเลยใช่ไหมสะกดได้ไหมลูกโมเดล
5: M O D E L
0: ใช่นั่นคือ Carmodel นั่นเองนะคะเมื่อกี้คำว่า dominoes เมื่อกี้เราสะกดว่า d o m i n o s ใช่ไหมคะแต่ dominoes ลงท้ายด้วยตัว o ฉะนั้นต้องเป็นยังไง
5: e s
0: e s ใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องนนท์ถือว่าทำไปได้ดีมากๆเลยเพราะพลาดไปแค่3คำเอง1คำนี่เกือบมากๆด้วยวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะเย้ yeah! ไปต่อตอนนี้ไปต่อไปเลยเอาล่ะค่ะสาวน้อยคนต่อไปของพี่เชิญเลยค่ะยูกิเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันแล้วหรือยังคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ8หมายเลขอะไรคะยูกิ
6: 8
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C C แปลว่า
6: ทะเล
0: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเพิ่มขึ้นใช่มั้ยคะเอาละค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: We will start now. Sand.
3: S A N D.
1: Wave.
3: W E A F.
1: Wave.
3: Pass.
1: Swim.
3: S W I M.
1: Fish.
3: F I S H.
1: Shark.
3: S H A R K.
1: Boat.
3: B O A T.
1: Whale.
3: W H E A L.
1: Whale.
3: Pass.
1: Dolphin.
3: D O L P H I N.
1: Surfing.
3: Pass.
1: Octopus.
3: O C T U P I C

0: Wave.
1: W-H-E-R-F.
0: Wave.
1: W-A-R-M-F.
0: Wave.
1: Pass.
0: Whale.
2: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือ wave. What is the correct way to spell wave?
0: The correct spelling of wave is W-A-V-E.
2: วีฟแปลว่า
1: คลื
2: ่
1: น
2: คลื่นเอาล่ะยูกี้วันนี้ถือว่าทำไปได้ดีมากเลยยูกี้รู้ไหมลูกว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
1: 6 คำ
2: ถูกต้องเก่งมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวพักผ่อนได้เลยนะคะที่ Pet Stop ของเราเฟรชชี่คะเชิญเลยค่ะเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเฟรชชี่
3: 5ค่ะ
2: หมายเลข5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร
3: แฟชั่น
2: นี่คือดีใจป่ะลูก
3: ไม่ดีใจ
2: ไม่ดีใจเอาเมื่อกี้เพื่อนๆไม่ได้ติวแฟชั่นหรอ
3: น้อยอะค่ะ
2: พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมค่ะ
2: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now shirt
3: A shirtS-H-I-R-T
0: Scarf
3: Pass
0: Hat
3: H-A-T
0: Pants
3: P-A-N
0: Pants
3: P-A-R-N
0: Pants
2: น่าจะคำได้นะ
3: อ๋อ P-A-N-T
0: Pants
3: Pass
0: Bow tie
2: Pass ได้นะลูก
3: Pass ค่ะ
0: blouse
3: โอ้ยแต่ละคำ pass ค่ะ
0: watch
3: โอ้ยเอาให้มันง่ายๆอย่างนี
2: ้ pass ได้นะคะไปก่อนนะไปฟังคำอื่นก่อนหมดเวลาย
3: ากมาก
2: เสียดายมากเลยนะคะ watch มีใครรู้บ้างเอ่ย watch แปลว่าใบพลูคะ
1: นาฬิกาข้อมือ
2: จะกดได้ไหมลูก
1: W-A-T-C-H
2: watch นะคะที่ข้ามไปอีกก็คือ pants,
0: pants.
2: หนูเกือบถูกแล้วหนูมา p a n t s แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
3: กางเกงขายาว
2: กางเกงขายาว pants เพราะอะไรถึงต้องมีตัว s
3: มี2ขาม
2: ี2ขาก็ต้องมี s พี่เชื่อว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วใช่ไหม pants ต้องมี s ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนเลยนะคะน้องเฟรชชี่ตั้งเมมพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้คราวนี้มีหลายเลขมากเลย
1: 3ค่ะ
2: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือหมวดอะไร Animals แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now. Fox.
1: F-R-O-G.
0: Fox.
1: F-O-S.
0: Snake.
1: S-N-A-K-E.
0: Mouse.
1: Again.
0: Mouse.
1: Pass.
0: Panda.
1: P-A-N-D-A-N.
0: Panda.
1: Panda.A pass.
0: Gecko.
1: Pass.
0: Turtle. Cheetah.
1: Cheetah. S H Cheetah.
2: หมดเวลาค่ะไม่เป็นไรนะคะชีต้าเมื่อกี้เลยแปลว่า
1: เสือชีต้า
2: เสือชีต้าที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูกน้องนอนอีกแล้วค่ะสะกดยังไงลูกชีตา
4: C H E E T A H ครับ
0: That is right
2: โอเคอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปก็คือ
0: Panda and that is spelled P A N D A
2: เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะตังเมลวันนี้ถือว่าเราพยายามและทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือทำไปได้2คำรวมกับของเพื่อนเป็น17คำค่ะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราขอเชิญเลยค่ะน้องไบรท์พร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วเหลือหมายเลข1 2 4 6และ7 7คือหมวดอะไร verbs verbs คือ
4: กิริยาก
2: ิริยาเอาล่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะน้องไบรท์
4: พร้อมแล้วคร
2: ับ พร้อมแล้วนะ let's play spelling
0: we will start now run
4: r u n
0: jump
4: j u m p
0: walk
4: w a l k
0: sleep
4: s l e e p
0: speak
4: pass
0: learn
4: l e r n
0: learn
4: l e a nL E A R N
0: Control
4: Pass
0: Promise
4: P R O M A S
0: Promise
4: Pass
0: Change
4: C H A N Pass
0: Calculate
4: C U L A C L A T E
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือคำว่า
0: control
2: control อยากลองสะกดดูไหมน้องนอน
4: C O N T R O L
2: Is that correct professor
0: That is correct again
2: All right คำต่อไปก็คือ promise สะกดดูได้เลย
4: P R O M I S E
0: That is correct
2: ไม่เป็นไรค่ะเราเกือบแล้วทำถูกไปกี่คำ
4: ทำถูกไป5คำ
2: ถูกไป5คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น22คำค่ะเย้และตอนนี้นะคะก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบค์สต็อปขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด22คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 11,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและน้องๆคนไหนทางบ้านอยากจะมาแสดงฝีมือทางด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยเร็วมาเลยก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
0: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around
2: Good morning

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกเคาเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรไม่มันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความ

0: คิงไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมอูดอึบเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขังเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกยังแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบือหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขุกขิกแต่ว่าอ๋อเนี้ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลาญอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขุกขิกขุกขิกภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึบด้วยค่ะอึบคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมมีอีกตัวนึงอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือซุกเท่าคือซุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจ้านจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์โดยคุณหมินเจ้าของร้านไมซ์นี่แหละครับ

สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านไมค์อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินขึ้นเพื่อให้ลูกค้าลดเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็อะแดปต์วิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี้ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าลูกค้าก็จะท้องเสียได้วันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไมค์ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีรูปแบบใหม่ก็คือทำ

0: ในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะเลื่อนๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: กบ
4: โอ้เพียบเลย
3: สิบโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด
2: ้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานรักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะป้าเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากป้าเชฟเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ่อมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะ

นะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำออมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นออมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบัวปรุงน้ำแกงเหมือนออมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเมต์ตลอดแต่มาเป็นออมที่ดูอินเตอร์ค่ะ

เนื้อนะคะคุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริทตัวเนื้อเราแกะนะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบัวนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาขวานไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟค่ะ

มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพระเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพระเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพระเชฟอยากทำก็จะทำให้ทานเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเรา

0: จะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมว่าเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่แต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับเนื้อกบอวนในบัวหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้ผักหวานนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะตับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาของเรานะคะซึ่งเขามีหน้าที่ในการดูแลนะคะร่างกายของเรานะคะสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตับของคุณเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยรวนหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูแลสุขภาพของตับให้แข็งแรงกันค่ะและเราก็อยู่กับวิทยากรประจำวันนี้แล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กิติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าว่าตับเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ครับตับเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดในช่องท้องนะโดยมีน้ำหนักในผู้ใหญ่เนี่ยถึงประมาณ 1.5 กิโลนะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชายโครงด้านขวานะใต้ชายโครงด้านขวาหรือบริเวณช่องท้องด้านขวาบนนะซึ่งตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากนะซึ่งรายละเอียดของการทำหน้าที่ของตับเนี่ยคือมันจะซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่นๆนะเช่นอย่างเช่นหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ในการเหมือนปั๊มสูบฉีดเลือดใช่ไหมค่อนข้างชัดเจนไตเนี่ยมีหน้าที่กำจัดของเสียขับปัสสาวะนะแต่ตับเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ซับซ้อนเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะที่ทำหน้าที่หลากหลายน
0: ะ
1: ซึ่งหน้าที่ของตับเนี่ยที่ใช้ในการทำงานก็คือหน้าที่แรกก็เก็บสะสมพลังงานนะคืออาหารทุกอย่างเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะผ่านเข้าไปสู่การย่อยดูดซึมนะก็จะผ่านเข้ายังเส้นเลือดดำเส้นหนึ่งเนี่ยซึ่งเส้นเลือดตรงนี้นะฮะทั้งหมดที่มาจากช่องท้องเนี่ยก็จะผ่านไปยังตับก็จะเก็บสะสมพลังงานเหล่านี้นะโดยแปรรูปเก็บไว้นะบางส่วนก็นำไปใช้ในร่างกายนอกจากนี้ตับเนี่ยก็ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สร้างโปรตีนที่จำเป็นของร่างกายเกือบทั้งหมดนะโปรตีนส่วนใหญ่ที่สร้างมาใช้ในร่างกายเนี่ยสร้างมาจากตับดังนั้นถ้าเกิดว่าตับแปรปรวนไปหรือทำงานได้น้อยลงนะโปรตีนต่างๆก็สร้างได้น้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของตับแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆตามมาน
0: ะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าตับเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่คุณหมอบอกมาค่ะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างคะ
1: คือถ้าตับทำงานผิดปกติหรือทำงานน้อยลงเนี่ยนะก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากตับได้นะโดยลักษณะอาการที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวเนื่องจากการทำงานตับที่ลดลงอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะหรือว่าถ้าเกิดว่าตับเนี่ยนะฮะทำงานไม่ดีนะทำให้ขับเรื่องของน้ำดีออกได้น้อยนะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเป็นตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านได้นะนอกจากนี้ตับเนี่ยยังเป็นอวัยวะที่สำคัญอันนึงที่มีหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคน
0: ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าตับทำงานน้อยลงหรือทำงานไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอาการในของคนที่ตับทำงานแปรปรวนไป
0: ค่ะแล้วโรคตับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะ
1: โรคตับเนี่ยนะมีสาเหตุที่หลากหลายนะก็คือมีทั้งชนิดที่เป็นเฉียบพลันเฉียบพลันก็แปลว่าการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นเราได้รับพิษเข้าไปเฉียบพลันเนี่ยนะก็ทำให้เกิดมีตับอักเสบตับวายเฉียบพลันนะหรือว่าโรคตับที่เป็นเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะก็คือมันจะทำให้เกิดการอักเสบเล็กน้อยในตับพอนานๆไปเข้านะฮะพอการอักเสบมันยืดเยื้อยาวนานมันก็เกิดพังผืดสะสมในตับนะพอผ่านไปเป็นเวลาหลายๆปีหรือเป็น10ปีนะทำให้เกิดตับแข็งได
0: ้
1: และนอกจากนี้พังผืดในตับเองเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดมะเร็งขึ้นได้นะเป็นคล้ายๆเป็นตัวก่อมะเร็งขึ้นได
0: ้
1: นะฮะซึ่งถ้าหมอจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตับเฉียบพลันนะก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นยาและสารพิษนะบางครั้งเราไปทานยาอย่างเช่นคนไข้ทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาหรือว่าเกิดการติดเชื้อเฉียบพลันบางอย่างนะเช่นอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B น
0: ะ
1: หรือปัจจุบันมีไวรัสตับอักเสบ E นะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดรับเชื้อเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นในตับนะ ต่างจากโรคพวกตับอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุก็มักจะเป็นสาเหตุที่เรื้อรังสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทยอันนึงคือการดื่มสุรานะการดื่มสุราเนี่ยดื่มก็ยังไม่ได้มีอาการนะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไขมันไปสะสมในตับแล้วตับก็จะอักเสบเล็กน้อยนะ
0: โรคนี้รู้จักเลยตับแข็ง
1: ตับแข็งนะพอนานๆไปเนี่ยนะฮะหลายๆปีเข้าหรือว่าเป็น10ปีเนี่ยก็กลายเป็นตับแข็งได้หรือนอกจากนี้นอกจากเหล้าที่ดื่มเนี่ยนะฮะเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้ก็พวกไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะฮะตับอักเสบ C ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณถึง 3% นะของประชากรไทยเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แฝงอยู
0: ่นะ
1: ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 1% นะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ยนะถ้าไม่ตรวจเลือดจะไม่รู้เลยนะจะมารู้อีกทีเมื่อตับเริ่มแข็งแล้วนะหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในตับเช่นเกิดมะเร็งขึ้นในตับ

0: แล้วอย่างโรคที่เกิดกับตับแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทไหนได้บ้างคะ
1: ตับเนี่ยนะฮะโรคตับเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กทารกเนี่ยคลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะมีโรคความผิดปกติทางตับแต่กำเนิดได้แต่พบได้ไม่บ่อยนะฮ
0: ะอ
1: ย่างเช่นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นตับมีการทำงานของตับที่ผิดปกติไปเช่นมีการสะสมทองแดงนะสะสมธาตุเหล็กที่มากผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคตับได้น
0: ะ
1: นอกจากนี้เด็กแรกเกิดบางส่วนนะมีความผิดปกติของท่อน้ำดีในตับนะก็คือเป็นลักษณะของท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดพวกนี้ก็ทำให้เด็กมีอาการตัวเหลืองหรือตับวายตั้งแต่เด็กได้นะฮะแล้วจากนี้เด็กที่คลอดออกมานะถึงแม้ว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะในกรณีที่คุณแม่มีพาหะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากคุณแม่มายังลูกได
0: ้
1: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้มีการป้องกันคือมีการฉีดวัคซีนในลูกนะฮะซึ่งจะป้องกันได้ก็เกิน 90-95% แล้วนะที่ลูกจะโอกาสติดก็น้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะติดเชื้อได้เหมือนกันนะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะทำตัวเราเองแล้วนะเช่นเราไปดื่มเหล้านะก็ทำให้เกิดโรคตับจากเหล้าได
0: ้
1: หรือเหล้าไปสัมผัสเชื้อนะอย่างเช่นไวรัส B เนี่ยการติดต่อก็ทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคือถ้าเกิดว่าเราไปได้เลือดนะหรือสัมผัสเลือดของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบนะก็มีโอกาสติดได้รวมไปถึงเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเพศสัมพันธ์ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได
0: ้
1: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะที่จะติดเชื้อได้เนี่ยที่พบได้บ่อยคือการใช้ของมีคมร่วมกันนะที่สมัยก่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยคือสมัยที่มียาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นน
0: ะ
1: ในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยจะใช้
0: เข็มกัน
1: ใช่นะในกลุ่มเนี่ยพบว่า 70-80% บางทีเป็นไวรัสตับอักเสบซีเกือบหมดเลยนะเพราะเนื่องจากเชื้อมันจะแพร่กันในกลุ่มที่เขาใช้เข็มอย่างนั้นนะหรือว่าแม้แต่เราไม่ได้ใช้เข็มฉีดเข้าเส้นนะฮะแต่เราไปสักนะฮะสักลายนะสักคิ้วสักยันที่ใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะปนเปื้อนก็ใช้จากคนนึงไปใช้อีกคนนึงเนี่ยหรือปนเปื้อนในน้ำหมึกบางครั้งเขาจิ้มไปจิ้มมานะแล้วมันเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้ติดได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหตุที่พบได้บ่อยนะนอกจากนี้ของไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยในสมัยก่อนนะเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ในคนที่ได้รับเลือดในสมัยก่อนยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาใช่ฮะโดยไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในมันเป็นแบบเรื้อรังนะพอเริ่มมีอาการก็คือเป็นมากแล้วอย่างนั้น
0: นี่ฟังจากที่คุณหมอพูดมานะคะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตับได้แทบทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงโรคหนึ่งค่ะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคือโรคตับแข็งนะคะก็รู้กันแล้วเบื้องต้นว่าเป็นเพราะว่าดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างจึงทำให้เป็นตับแข็งทีนี้มันก็จะมีบางกระแสค่ะคุณหมอที่บอกว่าจิบไววันละแก้วนึงหรือว่าดื่มบรันดีวันละนิดมันดีต่อสุขภาพนะแล้วจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่ปริมาณเหมาะสมที่มันดีต่อสุขภาพนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
1: ครับซึ่งหมอจะพูดถึงตับแข็งเบื้องต้นก่อนนะตับแข็งเนี่ยมันเหมือนปลายทางน
0: ะ
1: ของโรคตับเรื้อรังทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าตั้งต้นจากแอลกอฮอล์นะหรือว่าตั้งต้นจากไวรัสตับอักเสบนะเมื่อไหร่อักเสบมันเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปลายทางเป็นตับแข็งนะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยทีนี้การที่จะเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากนะและเป็นเวลานานนะปริมาณที่มากเนี่ยมันเนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นหลากหลายนะเรามักจะเทียบกับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์10กรั
0: ม
1: ของแอลกอฮอล์เหมือนแอลกอฮอล์เพียวเลยนะ10กรัมเนี่ยเรียกว่าประมาณ1หน่วยนะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเกิน2หน่วยต่อวันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่ง2หน่วยต่อวันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ20กรัมถ้าแปลงเป็นเหล้านะฮะเหมือนเหล้าขาวที่40ดีกรีเนี่ยก็คือประมาณ2เป๊กนะ1เป๊กคือประมาณ1หน่วยนะฮะถ้าเกิดแปลงเป็นเบียร์นะฮะที่ประมาณ5% 7% เนี่ยก็ประมาณ1กระป๋องถ้าเกิดเกิน2กระป๋องต่อวันเนี่ยก็เสี่ยงใช่นะหรือว่าถ้าเป็นไวน์ก็คือประมาณแก้วไวน์แก้วนึงนะ
0: เพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มให้เป็นยาได้เหมือนกันถ้าเราจ
1: ับ
0: จำกัดปริมาณ
1: ใช่ครับถ้าดื่มปริมาณไม่เกินนี้เนี่ยโอกาสเกิดโรคตับระยะยาวไม่ได้มากแต่จะมีในกรณีที่คนไข้ที่เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์แล้วนะคือแม้จะดื่มน้อยเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆหล่อเลี้ยงให้โรคตับยังดำเนินต่อไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีใช้

0: เขาห้างไม่ได้ว่ายังดื่มได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะควรจะหยุดเลยแต่ในคนธรรมดาที่ไม่มีโรคตับเนี่ยดื่มได้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าก็ไม่ถึงกับอันตราย
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างกรณีของตับแข็งเนี่ยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะนำไปสู่โรคตับแข็งได
0: ้สาเหตุโรคตับแข็งเนี่ยอย่างที่หมอเรียนว่าเป็นเกิดจากตับอักเสบเรื้อรังทุกชนิดนะฮะพบบ่อยมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะ
1: ฮะ
0: รองลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ที่เป็นเรื้อรังนะฮะสาเหตุอื่นเนี่ยก็พบได้แต่น้อยกว่านะอย่างเช่นสาเหตุจากภูมิคุ้มกันตัวเองบางครั้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งมีการอักเสบที่เป็นจากภูมิคุ้มกันตัวเองไปทำลายตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะนอกจากนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานตับอย่างเช่นโรคที่มีทองแดงไปสะสมในตับมากกว่าปกตินะฮะหรือว่าเรียกว่าโรควิลสันเนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกนี้บางทีทำให้เกิดตับแข็งตั้งแต่น้อยได
1: ้ค่ะนะฮะอย่างนี้อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะ
0: อาการที่ของผู้ป่วยโรคตับนะฮะจะมีอาการหลักๆอยู่สองระบบนะฮะที่เกี่ยวเนื่องหนึ่งคือเป็นอาการจากการทำงานตับที่ลดลงนะฮะสองคือเป็นอาการจากความดันของเส้นเลือดในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากตับที่แข็งพอตับแข็งปุ๊บเลือดผ่านตับได้ไม่ดีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องจะมากขึ้นและเกิดเส้นเลือดโป่งนะซึ่งกลุ่มอาการจะมีอยู่2กลุ่มโดยกลุ่มอาการที่เกิดจากตัวตับเองนะก็คือตับทำงานน้อยลงนะคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนเพลียนะมีเรื่องของตัวโปรตีนที่สร้างจากตับน้อยลงทำให้มีเรื่องของการแข็งตัวเลือดผิดปกตินะตับขับน้ำดีไม่ได้นะเกิดเป็นตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านนะหรือแม้แต่ตับทำงานไม่ดีไปมากๆเข้าก็เกิดการติดเชื้อได้ง่ายน
1: ะ
0: พอเชื้อโรคจากช่องท้องมาตับทำลายเชื้อโรคไม่ได้ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะส่วนอาการอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจากการที่เกิดจากเส้นเลือดความดันเส้นเลือดในช่องท้องที่สูงขึ้นในกลุ่มนี้ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเลือดออกทางเดินอาหารนะอย่างเช่นอาเจียนออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากเส้นเลือดในระบบทางเดินอาหารขอดนะแล้วก็ปริแตกออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าความดันเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยร่วมกับตับแข็งก็ทำให้เกิดน้ำในช่องท้องหรือที่ว่าท้องมารได
1: ้
0: ที่เราอาจจะเคยเห็นชาวบ้านหรือในคนพูดกันนะว่าท้องมารเป็นโรคตับนะคือท้องหลามเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นอาการนึงของตัวโรคตับนะครับ
1: แล้วการรุนแรงขั้นสูงสุดของโรคตับล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมา
0: ได้นะในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยที่เป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการพอผ่านไปนานๆเป็น10ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตับแข็งระยะต้นตับแข็งระยะต้นเนี่ยการทำงานตับยังพอไปได้นะผู้ป่วยมักจะยังไม่มีอาการแต่พอไปถึงตับแข็งระยะท้ายเนี่ยคือการทำงานตับเริ่มทรุดและเหมือนคล้ายๆเรือที่ปริ่มน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยนะก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาอาการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเรื่องของเป็นอ่อนเพลียนะฮะเริ่มมีเหลืองมากขึ้นนะฮะตัวบวมนะฮะขาบวมพออาการทรุดมากขึ้นไปอีกนะฮะตับเริ่มกำจัดสารพิษต่างๆไม่ได้มีสารพิษหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเยอะนะคนไข้ก็จะมีอาการซึมสับสนนะซึมสับสนก็คือคล้ายๆอาจจะในช่วงแรกอาจจะเป็นสับสนถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะหรือถามตอบช้านะพอนานๆเข้าก็จะเริ่มซึมไม่ค่อยตื่นและหลับเยอะตื่นน้อยนะแล้วพออาการหนักเข้าก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนน
1: ะ
0: นำไปสู่อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้เพราะตับวายเนี่ยมันจะพยุงอวัยวะอื่นไม่ไหวนะก็จะเกิดไตวายตามมานะหัวใจก็จะบีบตัวไม่ดีนะระบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดก็จะไม่ดีก็จะมีอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
1: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เคยได้ยินมาสำหรับตับแข็งนะคะนั่นคือไขมันพอกตับ
0: ครับ
1: มันเป็นยังไงคะ
0: ครับไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยเงียบที่พบมากขึ้นเรื่อยๆนะในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนธรรมดาในผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้ง 20-30% นะถ้าเราไปตรวจเช็คอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะพบลักษณะไขมันเกาะตับได
1: ้
0: ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเกิดขึ้นได้จาก2เหตุในสมัยก่อนคือคนที่ดื่มเหล้านะก็มีไขมันพอกตับได้แต่ปัจจุบันพบว่าคนไม่ดื่มเหล้าก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วนนะพออ้วนมากเนี่ยมีอ้วนลงพุงนะพุงโตใช่ไหมมีไขมันอยู่ในช่องท้องไขมันส่วนหนึ่งก็ไปพอกอยู่ที่ตับด้วยพอไขมันพอกที่ตับก็เกิดการอักเสบในตับนะแล้วก็พอระยะยาวก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับนอกจากอ้วนแล้วเนี่ยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับได้มากขึ้นนะฮะ
1: แล้วอย่างพยาธิบางชนิดล่ะคะม
0: ัน
1: มีส่วนที่ทำให้เกิดโรคตับแข็ง

0: ได้ได้นะทีนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดพังผืดในตับได้นะที่พบได้แต่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดนะพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยคือเกิดจากพยาธิใบไม้นะที่พอเราติดเชื้อเข้าไปมันจะไปอาศัยอยู่ในเส้นเลือดในร่างกายนะแล้วพอมันอาศัยอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดที่มันชอบไปอยู่คือเป็นเส้นเลือดดำที่เข้าตับนะพอตรงนั้นมันอาหารเยอะนะเวลาอาหารจากช่องท้องมาเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาพยาธิก็จะว่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วพอนานๆไปพยาธิที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไข่ออกมานะมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอไข่ออกมาเนี่ยไข่ส่วนนึงมันก็จะลอยเข้าไปติดอยู่ที่ตับนะมันก็เกิดการระคายเคืองอักเสบที่ตับเรื้อรังก็ทำให้เกิดมีพังผืดสะสมที่ตับได้นะทำให้เกิดอาการคล้ายๆคนที่เป็นโรคตับแข็งได้เช่นมีท้องโตมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องอย่างนี้ได้
1: อย่างนี้ทางการแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคตับแข็งยังไงบ้างล่ะคะ
0: การวินิจฉัยเนี่ยนะมีเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่อาการใช่ไหมคนไข้จะมีอาการเพลียนะฮะบวมเหลืองอย่างเงี้ยนะแล้วก็สงสัยแล้วว่าอาจจะมีโรคตับแข็งการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะพบลักษณะที่มือเนี่ยนะแดงขึ้นบริเวณปลายนะฮะหรือว่าบริเวณผิวเนี่ยแถวหน้าอกหรือที่หลังเนี่ยนะอาจจะมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นนะในผู้ชายเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเช่นมีหน้าอกโตขึ้นนะมีขนตามรักแร้นะหรือแถวหัวหนาวร่วงไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นอาการของโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงอาจจะเห็นลักษณะของต่อมน้ำลายที่โตขึ้นอุ่มๆอย่างเงี้ยคนดื่มเหล้าเป็นโรคตับจากเหล้าบางทีเราจะเห็นว่าตรงแถวคางอุ่มๆอย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกทีนี้การตรวจยืนยันว่าตับเนี่ยแข็งไหมนะก็คือต้องดูว่ามีพังผืดในตับหรือเปล่าการตรวจพังผืดในตับเนี่ยดูได้หลายทางนะหนึ่งคือการตรวจทางรังสีวิทยาไม่ว่าอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้บางทีเราจะเห็นรูปร่างตับที่เปลี่ยนแปลงไปละจากตับที่เรียบๆสวยเนี่ยนะกลายเป็นตับขรุขระตะปุ่มตะป่ำตรงนี้ก็บอกได้ว่าตับแข็งนะแต่ในบางรายที่ตับเริ่มแข็งสภาพตับยังเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจที่เรียกว่าการสแกนพังผืดตับนะหรือไฟโบรสแกนนะอันนี้ก็เป็นการตรวจที่วัดว่าตับเนี่ยเริ่มแข็งหรือยังได้เป็นทางอ้อมอีกทางนึงซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากคือตรวจผ่านทางหน้าท้องธรรมดานะซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนที่เวลาการจะตรวจพังผืดในตับต้องเจาะชิ้นเนื้อตับมาดูว่ามีพังผืดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจหลายๆอย่างที่ดูทางอ้อมได้โดยอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ
1: ทีนี้พอตรวจพบเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตับแข็งวิธีการรักษาโรคนี้ล่ะคะมีวิธีการยังไง
0: ครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้มาถึงจุดที่ตับแข็งแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวโรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยได้ดำเนินมานานแล้วนะเบื้องต้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วต้องไปยับยั้งสาเหตุนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นยังอยู่เช่นตับแข็งจากเหล้านะยังดื่มเหล้าอยู่ทุกวันนะตับแข็งมันจะไปต่อนะคือจากแข็งน้อยเป็นแข็งมากนะจากแข็งมากเป็นตับวายนะหรือว่าถ้าตรวจแล้วเจอสาเหตุเป็นจากไวรัสนะเราก็ต้องยับยั้งสาเหตุคือรักษาไวรัสก่อนป
1: ั
0: จจุบันทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมียาที่รักษาได้นะโดยไวรัส C สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยส
1: ่
0: วนไวรัส B เนี่ยสามารถไปยับยั้งไวรัสได
1: ้คร ับ
0: แล้วก็เมื่อรักษาสาเหตุแล้วนะนอกจากนั้นเราก็ต้องรักษาเรื่องของอาการของตับแข็ง อย
1: ่
0: างคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกันบางรายมีลักษณะของเลือดออกทางเดินอาหารหรือมีเส้นเลือดขอดในระบบทางเดินอาหารนะในกลุ่มนี้อาจจะต้องส่องกล้องนะเพื่อไปรัดเส้นเลือดที่ขอดน
1: ะ
0: หรือบางรายถ้ามีเรื่องของท้องบวมนะก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยจำกัดอาหารเค็มนะฮะแล้วให้ยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะครับ
1: อย่างตับแข็งเราทราบแล้วว่ามันอาจจะมีส่วนมาจากแอลกอฮอล์ทีนี้ไวรัสตับอักเสบต่างๆว่าจะเป็นตับอักเสบ B A C E เหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะ
0: ครับตับอักเสบแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะคือชื่อเนี่ยเรียงตามพยัญชนะนะฮะแต่ว่าตัวไวรัสจริงๆมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ
1: คือ
0: กลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการกินนะคือปนทานและปนเชื้อโรคเข้าไปในกลุ่มนี้ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A และ E น
1: ะ
0: ซึ่งจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำนะหรือว่าไวรัส E เนี่ยอาจจะพบในเนื้อหมูดิบได้นะในหมูดิบบางครั้งหมูเนี่ยสามารถมีไวรัสแอบอยู่ในตัวได้แล้วเมื่อเราไปทานหมูดิบตับดิบนะก็อาจจะรับเชื้อไวรัสเข้ามาได
1: ้
0: ซึ่งไวรัส 2ตัวนี้เนี่ยก็จะติดทางการรับประทานแล้วก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันคือผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะฮะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะฮะแต่โดยมากเนี่ยในกลุ่มนี้มักจะหายได้เองน
1: ะ
0: พอผ่านไปสักระยะหนึ่งหลายๆเดือนเนี่ยตับอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายขาดจากโรคได้นะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อหลังไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหลักๆก็คือไวรัส B และ C ที่ได้กล่าวมาแล้วนะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่กล่าวมาก็คือจากเลือดสารคัดหลั่งนะจากการใช้ของมีคมร่วมกันนะหรือว่าไวรัส B เนี่ยจากแม่สู่ลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
1: แล้วนอกจากนี้ความเชื่อแบบผิดๆของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบล่ะคะมันมีอะไรบ้างคะที่ คนเราตอนนี้ยังเชื่อผิดๆอยู่อยากให้คุณหมอแก้
0: นะ
1: ให้ทุกคนเข้าใจหน่อย
0: เนื่องจากอันนี้อาจจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C นะไวรัสตับอักเสบ B และ C หลักๆ การติดเนี่ยคือจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งน
1: ะ
0: การที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะที่บ้านมีญาตินะฮะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเป็นพาหะไวรัส B นะเอ๊ะทานข้าวด้วยกันจะติดหรือเปล่าน
1: ะ
0: พวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดทางการรับประทานนะจะติดทางเลือดและสารคัดหลั่งได้แก่1ถ้ารับเลือดติดนะฮะ2คือมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: มีโอกาสติดนะฮะหรือว่าสัมผัสแผลโดยตรงนะฮะเช่นเรามีแผลที่มีเลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปโดนสารคัดหลั่งอย่างเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะรับประทานอาหารแล้วติดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดเนี่ยไม่ได้มากแต่ยังไงก็ตามไวรัส B ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันน
1: ะ
0: ก็คือจะแนะนำว่าถ้าในคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นนะควรจะเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดวิธีนึงของไวรัส B นะ
1: คะแล้วการรักษาล่ะคะเขาใช้การรักษาแบบไหนสำหรับตัวไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ
0: ครับปัจจุบันแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะหมออาจจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะไวรัส A เนี่ยเนื่องจากเป็นเฉียบพลันนะยังไม่มียาจำเพาะนะการรักษาก็คือประคับประคองนะดูว่ามีอาการอะไรก็ดูแลอาการตามนั้นแล้วผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะหายได้เองนะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะจากไวรัส A ไวรัส B ในกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่กำเริบน
1: ะ
0: โรคที่กำเริบแปลว่ามีการอักเสบของตับนะไวรัสมีปริมาณมากนะมีพังผืดในตับตรงนี้ควรที่จะต้องเริ่มรักษาเริ่มรักษายาของไวรัส B ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมียาหลักๆอยู่2กลุ่มก็คือยารับประทานที่เป็นยาต้านไวรัสนะและยาฉีดที่ไปกระตุ้นภูมิร่างกายเพื่อไปกำจัดไวรัสซึ่งการรักษาวิธีไหนเนี่ยโดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาจะให้คำแนะนำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน
1: ะ
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C นะฮะในกรณีที่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบ C แล้วปัจจุบันก็มียาที่รักษาให้หายขาดได้นะปัจจุบันยาได้พัฒนามามากนะจนถึงขั้นที่เป็นยารับประทานอย่างเดียวนะทานเพียงแค่วันละ1ครั้งนะ3เดือนเนี่ยโอกาสหายขาดนี่ 95% เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ E ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยยังไม่ได้มียาจำเพาะนะแต่ในรายที่เป็นเรื้อรังไวรัส E คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีมีโอกาสที่จะกำจัดเชื้อไม่ออก
1: ค
0: ือเชื้อมันอักเสบไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปัจจุบันก็มียาที่ให้เพื่อเร่งให้เชื้อมันกำเร็วขึ้น
1: แล้วเรามีวิธีการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้ไหมคะ
0: ครับอย่างนั้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะหนึ่งคือไวรัส A และ E เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณสุขมูลฐานดีขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการสุขาภิบาลที่ดีนะถ่ายลงมีการกำจัดอุจจาระที่ดีอย่างเงี้ยนะตรงนี้การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปในท้องที่ที่สุขาภิบาลไม่ดีเช่นไปอยู่ในเข้าค่ายในป่าในเขานะฮะไปอยู่ตามชายแดนตรงเนี้ยถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนมีโอกาสติดเชื้อได้ส่วนในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยนะเนื่องจากการติดต่อค่อนข้างยากนะตรงนี้ถ้าเราป้องกันนะฮะไม่สัมผัสเลือดสารคัดหลั่งนะฮะก็คือตรงนี้โอกาสติดก็ค่อนข้างน้อยแล้ว
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะ2โรคที่เกี่ยวกับตับค่ะยังคงเหลืออีก1โรคนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากๆนั่นก็คือมะเร็งตับนั่นเองค่ะแต่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
1: วมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทุกๆวันด้วยนะคะ
0: และในวันนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายในรูปแบบของการคาร์ดิโอการคาร์ดิโอคืออะไรครับโค้ชมาย
1: การคาร์ดิโอนะคะคือการพัฒนากล้ามเนื้อปอดและหัวใจให้แข็งแรงค่ะโค้ชจ๊าบ
0: โอเคครับโดยในวันนี้นะครับเราจะเริ่มกันแบบเบาๆกันก่อนแบบ beginner level นะครับเพราะว่าเราเป็นช่วงแรกนะครับเราจะยังไม่หักโหมโดยในวันนี้นะครับเราจะโฟกัสในเรื่องของการวอร์มอัพกล้ามเนื้อเน้นการบริหารข้อต่อต่างๆทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเตรียมพื้นที่จัดเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับ

0: หลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าวันนี้เราจะทำยังไงบ้างนะครับโค้ชไมค์ก็คือวันนี้นะครับเราจะเล่นแบบไหนนะมีทั้งหมด
1: 9ท
0: ่านะครับเราจะเน้นบอดี้เวทเป็นน้ำหนักตัวของเรานะครับเน้นท่าง่ายๆนะครับพื้นที่เนี่ยประมาณ2ช่วงแขนของเราเองนะครับเคลียร์พื้นที่ให้พร้อมนะฮะทั้งหน้าจอทั้งบ้านหรือว่าเราจะเล่นตามสวนสาธารณะก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมีการวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อใช่ไหมคุณหมายอ่ะเดี๋ยว1นาทีในการวอร์มอัพนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอัปเปอร์บอดี้ก่อนโอเคนะฮะปะพร้อมกันแกว่งแขนมาด้านหน้าครับวอร์มข้อต่อหัวไหล่ยืดอกนะฮะหายใจเข้าออกสบายๆนะครับเน้นการวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อน3 2 1ไปด้านหลังนะครับยืดกันก่อนนะครับบางคนไหล่ติดไหล่หอนะครับเอาท่านี้ไปฝึกได้ยืดอกหลังตรงครับวาดแขนเป็นรูปวงกลมเปลี่ยนท่ากันนิดนึงฮะบิดตัวหน่อยซ้ายขวานะครับนี่หมุนขาตามนะฮะแบบนี้เป็นการป้องกันหัวเข่าไม่ให้บิดนะครับผมให้รู้สึกว่าเราตึงที่ลำตัวด้านข้างนะครับทีนี้เราวอร์มด้านล่างบ้างยกเข่าขึ้นมาแล้วหมุนย่ำเท้าสักเล็กน้อยยกเข่าให้สูงนะครับวอร์มสะโพกกันหน่อยยกเข่าแล้วเปิดออกด้านข้างนะครับนี่ลักษณะเหมือนนักมวยยกเข่าให้สูงนะครับเยี่ยมมากฮะย่ำเท้าเล็กน้อยวอร์มข้อต่อสะโพกกันบ้าง3 2ทีนี้ก้มแตะปลายเท้าครับแบบขย่มนะ1 2 3แล้วยืนให้รู้สึกตึงที่ก้นกับต้นขาด้านหลังของเรานะครับแล้วยืนขึ้นกดลงโอเคตอนนี้โค้ชไมค์รู้สึกกล้ามเนื้อพร้อมใช้งานและก็ต่อเราวอร์มอัพพร้อมเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มจากท่าแรกกันก่อนเนาะเริ่มจากง่ายๆครับเบสิกเลยเริ่มจากการมาร์ชิ่งหรือว่าการย่ำเท้าอยู่กับที่นะครับเราใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะฮะโดยในช่วงแรกนะครับเราจะเน้นการให้หัวใจเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นเหงื่อออกมากขึ้นนะครับอบอุ่นร่างกายนั่นเองลงน้ำหนักเท้าให้เบาเหมือนเดิมนะครับผมแกว่งแขนข้างลำตัวสบายๆเนาะอีกสัก10วินาทีเริ่มจาก beginner level กันก่อนครับวันนี้ใช่ครับไม่ยากเลยโอเคสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับทำตัวให้ alert เข้าไว้เดี๋ยวท่าที่2นะครับเราจะเป็นท่ามัดคิกหรือว่าการเตะก้นลักษณะเป็นแบบนี้ฮะถ้าพร้อมแล้วไปสังเกตนะครับผมจะใช้การงอขาขึ้นมานะแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราตึงที่ต้นขาด้านหลังของเรานะครับหัวเข่าทั้งสองข้างขนานกันลำตัวยืดขึ้นสายตามองด้านหน้าแบบนี้นะครับถ้าใครไหวนะครับยกส้นเท้าขึ้นมาให้ถึงก้นหรือถึงมือตัวเองแบบนี้เนาะถ้าใครไม่ไหวเราย่อต่ำๆแบบนี้พยายามยกขึ้นมาให้สูงนะครับมารอบนี้ให้รู้สึกร้อนที่ต้นขาด้านหลังนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยเดี๋ยวต่อไปครับโค้ชไมค์เดี๋ยวเราเลี่ยงเหงื่อกันหน่อยเนาะเราทำการจ็อกกิ้งอยู่ที่ถ้าพร้อมแล้วลุยฮะนั่นแหละครับเราจะค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นมานะครับผมตามความพร้อมของร่างกายเราเนาะช่วงแรกเราอาจจะแบบตัวติดตัวตึงถ้าเรามาใส่แบบท่าออกกำลังกายที่หนักๆเลยเนี่ยอาจจะเกิดโอกาสบาดเจ็บได้แกว่งแขนนิดนึงนะครับเป็นการจ็อกกิ้งอยู่กับที่แกว่งแขนเล็กน้อยสบายๆกันก่อนฮะ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขานิดนึงครับตอนนี้เหงื่อเริ่มมานิดนึงพร้อมใช้งานเดี๋ยวต่อไปครับเราใช้กล้ามเนื้อขากันก่อนในวันนี้เราเริ่มจากท่าง่ายๆครับสวดใหม่ในท่าสควอตนึกภาพเรามีเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วเรานั่งลงไปพร้อมแล้วลุยนั่งแล้วยืนย่อแล้วยืนสังเกตปลายเท้ากับหัวเข่าของโค้ชไมค์นะครับจะอยู่ระนาบเดียวกันเข่าเราจะไม่หุบหรือว่าไม่อ้าออกจนเกินไปนะครับนึกภาพเรานั่งเก้าอี้ตัวต่ำๆแล้วยืนขึ้นลงเท่าที่ไหวนะครับจิกปลายเท้าไว้ขึ้นมาหายใจออกสบายๆกันก่อน3 2หนึ่งโอเคพักเบรกฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับขาเริ่มพร้อมแล้วขอเพิ่มออปชันการใช้หัวไหล่กันหน่อยนะคนใหม่เวลาเราขึ้นมานะครับเราจะดันขึ้นมาแบบนี้แล้วลงพร้อมกันโอเคลุยฮึบดันขึ้นหายใจออกนะครับเยี่ยมมากครับนึกภาพเราทรงแขนขึ้นเหนือศีรษะตัวเองแล้วหายใจออกย่อแล้วยก ลงเท่าที่เราไหวเหมือนเดิมนะครับผมขึ้นมาหายจอกเป่าลมเริ่มเหนื่อยใช่ครับยิ่งเราย่อมากขึ้นนะครับกล้ามเนื้อยิ่งออกแรงมากขึ้นหัวใจเรายิ่งทำงานหนักขึ้นนะครับผมและเราก็จะเบิร์นมากขึ้นด้วยโอเคสะบัดแขนพักเบรกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ใช้แขนทีนี้เราเพิ่มชาเลนจ์โดยการยกขาลักษณะแบบนี้ยกย่อและยกโคชไมล์ลุยย่อขาขวาฮึบแบบนี้ย่อซ้ายสลับถ้าใครไหวยกขาขึ้นมาแตะข้อศอกถ้าใครไม่ไหวแค่นี้ได้หรือแค่ยืนเฉยๆก็ได้ครับผมฮึบยกขึ้นมาแตะเยี่ยมมากครับลงให้สุดขาเนาะขึ้นมาหายใจออกแบบนี้3 2 1โอเคสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับขาเราเริ่มหนักเราพักขากันหน่อยไหมฮะโค้ชไมล์เดี๋ยวต่อไปครับเราเป็นแอร์พันช์ต่อยไปด้านหน้ากำหมัดให้แน่นพร้อมแล้วลุยซ้ายขวาซ้ายขวาเอาแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยที่หัวไหล่เกรงหน้าท้องด้านข้างไว้เรายืนย่อขาเล็กน้อยนะครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักยืนเท้ากว้างเยี่ยมมากฮะเวลาเราชกไปด้านหน้าเราดึงกลับมาให้ไวเนาะเกรงหน้าแขนเกรงหน้าท้องในการดึงกลับเยี่ยมมากฮะอีกนิดนึง3 2 1โอเคสนุกด้วยรู้สึกแขนมีกำลังมากขึ้นด้วยรู้สึกมีท่าหลากหลายมากขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้เราขอชาเลนจ์นะฮะยกแขนยกขาแบบนี้พร้อมไหมฮะฮึบลุยสลับกันนะครับยกขาพร้อมชกแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ทันไม่เป็นไรจะสลับแขนตรงข้ามหรือขาพร้อมกับแขนก็ได้นะครับเราเน้นความต่อเนื่องเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับออกกำลังกายนะฮะในยามเช้าใช้ไขมันเก่ากันเยี่ยมมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวท่าสุดท้ายเป็นจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบลักษณะนี้ขอเวลาไม่นานครับ30วินาทีโดยประมาณโอเค let's go up up down up down ยกแขนเหนือศีรษะนะครับถ้าใครกระโดดไม่ไหวเอาแบบนี้ได้แบบนี้ได้แต่ถ้าใครไหวนะครับตามพวกเรามาเลยกับรายการ Strong Together นะฮะใช่ไหมคนใหม่เกือบลืมชื่อรายการพอเริ่มเหนื่อยก็จะสติเริ่มไม่อยู่กับตัวเฮ้ยโอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หลังจากที่เราพักเบรกจิบน้ำพักให้ร่างกายเราไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเซตที่2กันก่อนนะครับเริ่มจากท่าแรกเลยครับการมาร์ชิ่งย่ำเท้ามาเดี๋ยวเรามาทวนกติกากันสักเล็กน้อยนะครับในพาร์ทของคาร์ดิโอวันนี้นะครับเราจะใช้เวลาในการออกกำลังกายในแต่ละท่านะครับประมาณ30วินาทีหลังจากนั้นเราจะพักระหว่างท่าประมาณ10วินาทีทำไมต้องพักน้อยครับโค้ชไม
1: เพื่อให้มีการทำต่อเนื่องมากขึ้นนะคะ
0: ใช่ครับเราต้องการให้หัวใจเราทำงานสูงระดับหนึ่งนะครับแต่ก็จะไม่มากจนเกินไปในของวันนี้เนาะกับพาร์ทของคาร์ดิโอเดย์3 2 1โอเคพักเบรกสะบัดแขนสะบัดขากันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราใช้การงอขาหรือว่าท่าบัตคิกนะครับยกส้นเท้าขึ้นมายืดตัวตรงมือวางไว้ปลายงอขาขึ้นมาครับให้รู้สึกว่าเราตึงต้นขาด้านหลังเหมือนเดิมเนาะเยี่ยมมากครับสายตามองด้านหน้าไว้ดูพวกเราสองคนนะฮะยืดอกหลังตรงนะครับหัวเข่าเสมอกันนะครับเราไม่ยกขึ้นมาแบบนี้นะเราดันส้นเท้าไปด้านหลังเรายกขึ้นมาด้านหลังเยี่ยมมากครับถ้าใครปวดหลังเนาะเอาเข้าที่เราไหวบางทีเราเกิดจะแอนหลังมากเกินไปอาจจะปวดไม่ค่อยดีโอเคพักเบรกครับผมมาเดี๋ยวเราไปเลเวลที่3นะครับเราจะทำการจ็อกกิ้งอยู่กับที่เนาะพร้อมไหมครับโค้ชไมล์ let's go แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเอาเบาๆกันก่อนนะในรายการของเรานะครับเรามีกันหลาย EP เนาะฝากติดตามกันด้วยมีทั้งในส่วนของการคาร์ดิโอเน้นกล้ามในหัวใจและปอดเวทเทรนนิ่งนะครับกระชับกล้ามเนื้อใครที่หุ่นอยากเฟิร์มเนี่ยรอติดตามได้เลยและเราก็มีโยคะด้วยนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และ Sport Day ใครสายแดนเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกเหมือนเดิม3 2 1พักเบรกนิดนึงครับเดี๋ยวเรากลับไปใช้ต้นขาในท่า Squat ความกว้างประมาณหัวไหล่นะครับสังเกตปลายเท้าผมเปิดออกเล็กน้อยไม่ยืนตรงจนเกินไปนะครับยกแขนหรือแบบนี้ไม่ว่ากัน Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนยืนขึ้นมาหายใจออกนะครับผมแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยสะโพกต้นขาเยี่ยมมากครับถ้าใครเจ็บหัวเข่านะครับลงเท่าที่เราไหวเยี่ยมมากฮึบฮึบท่าสควอทนี่เบสิกเลยฮะแข็งแรงทุกส่วนด้านล่างโอเคพักเบรกเดี๋ยวรอบต่อไปเราดันขึ้นมาด้านบนนะครับขยับแขนกันนิดนึงเซตท่าสควอทก่อนเหมือนเดิมครับรอบนี้เราวางแขนไว้ข้างศีรษะ3 2ย่อและดันขึ้นส่งแขนขึ้นด้านบนศีรษะนะครับแบบนี้ยืดให้สุดเยี่ยมมากครับดันขึ้นหายใจออกเหมือนเดิมไปกันแบบสบายๆกันก่อนนะฮะหน้าขาเริ่มร้อน3 2 1โอเคเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับฝึกบาลานซ์ไปในตัวด้วยยกขาแตะข้อศอกเริ่มจากสควอทเหมือนเดิมนะครับเซตอัพให้ดีพร้อมแล้วเริ่มย่อยกขาขวาฮึบแตะยกแล้วแตะถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักในการทรงตัวเอาแค่เบาๆย่อจะได้มีหลักในการยืนนะฮะยกเข่าให้สูงแตะข้อศอกได้ยิ่งดีเชื่อโอเคสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดขาเล็กน้อยรอบต่อไปชกลมยืนเท้ากว้างหย่อนเข่าเล็กน้อยตั้งกาดชก1 2 1 2กำหมัดให้แน่นใช่ครับเหมือนเราโยนไหล่ไปด้านหน้ายืดให้สุดหย่อนเข่าเล็กน้อยเนาะดีครับผ่านมาครึ่งทางแล้วเร่งสปีดนิดนึงซ้ายขวาซ้ายขวาหรือขวาซ้ายก็ได้เน้นความต่อเนื่องนะครับดันให้สุดแขนและดึงกลับมาโอเคพักเบรกพักเบรกทวนกันอีกนิดนึงฮึบฮึบฮึบเอาละพอมาเลเวล2จะมีทางบ้างผิดผิดถูกถูกบ้างไปฮะจะยกข้างเดียวกันหรือยกตรงข้ามก็ได้นะครับเราไม่ว่ากันเนาะอย่างที่บอกครับในส่วนของการคาร์ดิโอเราจะทำอะไรแต่ขอแค่ต่อเนื่องและจะต้องมีความเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องนะบางคนบอกโค้ชยืนล้างจานทั้งวันได้ไหม ขอที่มันเหนื่อยๆนิดนึงแล้วกันฮึบเร็วขึ้นฮะย่ำเท้าชกชกชกชกย่ำเท้าชกชกชก3 2 1โอเคพักเบรกครับท่าสุดท้ายจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบลงเท่าที่ไหวขอลงแบบน้ำหนักเบาๆไม่ลงขาตึงนะครับ Let's go ฮึบฮึบเซตที่2นะฮะสำหรับบิกินเนอร์อาจจะรู้สึกว่ายากเกินไปอาจจะลองแบบนี้ไม่ว่ากันถ้าไหวฮะใช้การกระโดดครึ่งทางครับเราผ่านไปแล้ว 15-20 วินาทีโดยประมาณนะดันขึ้นให้สุดแขนลงน้ำหนักเท้าเบาๆโอเคเซตที่2พักกันสักนิดนึงนะครับเราเดินทางมาถึงเซตสุดท้ายกันแล้วนะครับมาเริ่มจากมาร์ชิ่งเหมือนเดิมครับ Let's go ย่ำเท้าย่ำเท้าเห็นไหมครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเราไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ด้วยเราไม่ต้องเป็นต้องมีพื้นที่นะครับสังเกตได้เลยเราสองคนนี้ใช้แค่พื้นกระเบื้อง1ช่องเท่านั้นเองยืนย่ำเท้ายืนยกขาเน้นทำเร็วขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเราก็นับเป็นการออกกำลังกายแล้วเนาะเน้นง่ายๆไว้ก่อนครับการออกกำลังกายอย่าให้เป็นเรื่องยากแกว่งแขนยกเข่าสูงมากขึ้นโอเคพักเบรกพักเบรกนะครับบัตคิกเตะก้นตัวเองนะครับยกส้นเท้าให้สูงแบบนี้งอเข่าพร้อมแล้วลุย

0: ช่ไหมคุณไมค์แต่ละคนฟิตไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยอยากให้ทุกคนนะมา strong together ฟิตไปพร้อมกันนะครับวิ่งจ็อกกิ้งรอบที่3รอบสุดท้ายแล้วนะครับมาแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับลงน้ำหนักเบาๆหรือช่วงนี้นะครับใครโดนกักตัวพื้นที่ไม่มีนี่เห็นไหมพวกเราไม่ได้ใช้พื้นที่เลยใช่ครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขานิดนึงนะครับมาอย่างที่บอกฮะเน้นความต่อเนื่องเน้นความต่อเนื่องไปกันแบบต่อเนื่องไม่มีพักเลยนะครับผม3 2สควอตลุยย่อแล้วยืดสำหรับบิกินเนอร์นะครับสามารถทำไปพร้อมพวกเราได้เลยเน้นความสม่ำเสมอครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเราแข็งแรงระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวใน EP ต่อๆไปนะครับผมมีเลเวลแอดวานซ์ให้ไม่ต้องห่วงเลยได้เหนื่อยกันแน่นอนโอ้5วินาทีครับยืนขึ้นหายจอกโอเคเราไปกันเลเวลที่1กับเซตที่3ไปแล้วเนาะมาปิดใจเดียวครับเดี๋ยวเราได้ยืดกล้ามเนื้อคูลดาวน์ร่างกายกันแล้วสควอตยกแขนฮึบยกย่อแล้วยกถ้าใครมีปัญหาอะไรติดนะครับอาจจะยกมาขายแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครไหวแบบนี้เลยยืนยืดตัวขึ้นดันแขนขึ้นกับศีรษะเยี่ยมครับฮึบลงให้ต่ำนะครับเกรงหน้าท้องตลอดเวลาฮึบหนึ่งครั้งปึ๊บโอเคต่อไปยกเข่าขึ้นมานะครับผมยกเข่าขึ้นมาเนาะยืนเท้ากว้างเล็กน้อยนะครับหาหลักย่ำเท้าเต็มพร้อมมาย่อขาขวาเหมือนเดิมปึ๊บยกปึ๊บทรงตัวให้ดีนะครับผมถ้าทางบ้านมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆระวังให้ดีนะฮะอาจจะเหยียบเขาได้ไม่ใช่อะไรเพราะที่บ้านผมก็เลี้ยงสัตว์เหมือนกันฮึบ10วินาทีนะครับลงแล้วขึ้นฮึบใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปพาร์ทต่อไปนะครับชกลมเหมือนเดิมแอร์พันช์เนาะยืนกำหมัดเตรียมพร้อมโยกตัวไป1 2 1 2เยี่ยมมากครับในเซตที่3นะครับผมเราเริ่มคุ้นชินกับท่าร
1: อบนี้เราไปที่การแข่งเดินหน้าที่ไหนมากขึ้นแล้ว
0: บิดหน้าท้องด้านข้างและดึงกลับมาให้ไวจะรู้สึกว่าเราจะมีพลังมากขึ้นในการต่อยนะฮะชัวชัวชัวเยี่ยมมากฮะ1 2 1 2กำหมัดให้แน่น3 2 1โอเคต่อไปยกเท้าแบบนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะหายใจป้ายฮึบฮึบฮึบฮึบย่ำชกย่ำชกถ้าใครไม่ไหวทำให้ช้าลงนะครับหรือเราไปแค่หมัดก็ได้หรือเลือกแค่วิ่งจ็อกกิ้งอย่างเดียวก็ได้มา15วินาทีผ่านครับไปค่ะเอ้ยไม่ใช่ครับไปครับไปครับเร็วขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย1 2 1 2 1 2 3 2 1ว้าวร้อนที่ไหล่เมื่อยที่ปอดท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบนะ3 2 1ไปฮึบฮึบฮึบดันแขนขึ้นเหนือศีรษะตัวเองนะฮะแบบนี้เยี่ยมมากลงน้ำหนักเท้าเบาๆนะครับผม10วินาทีสุดท้ายมา5 4 3 2 2ครึ่งโอเคโอเคฮะเดี๋ยวเราพักจิบน้ำกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อคูลดาวน์ร่างกายกัน
2: โอเคค่ะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเรานะคะและทีนี้เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะโค้ชจ๊าบเราก็ต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนาะเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยว

0: มาเริ่มกันท่าแรกเลยเนาะทีนี้มือประสานกันสองข้างค่ะและยืดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกๆโอเคดูได้จากโค้ชจับนะคะว่ามือจะสู่ชูเหนือหัวเนาะโอเคปุ๊บและทีนี้บิดไปทางด้านขวาค่ะเนาะโอเคยืดลำตัวด้านข้างนิดหนึ่งใช่และทีนี้เปลี่ยนไปทางด้านซ้ายค่ะช้าๆโอเคหายใจเข้าลึกๆค่ะทีนี้เมื่อกี้เราก็ใช้หัวไหล่เนาะยืดหัวไหล่กันบ้างเริ่มจากด้านขวาค่ะกดหัวไหล่ลงเนาะแล้วดึงลำตัวหายใจเข้าออกปกตินะคะทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะเป็นอีกด้านหนึ่งเนาะไปค่ะทีนี้บิดลำตัวนิดนึงนะไปทางด้านขวาเมื่อกี้เรามีการใช้ลำตัวกันเล็กน้อยเนาะเก่งกับเนื้อแกนกลางทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะคุณจะเรามายืดหน้าขากันบ้างค่ะยกเท้าขาขึ้นนะคะโอเคสำหรับใครไม่ไหวนะคะกางมือออกเพื่อสร้างความบาลานซ์ได้เนาะหรือว่าจับเก้าอี้หรือว่าจับโต๊ะก็ได้นะคะดันสะโพกมาทางด้านหน้าให้รู้สึกตึงหน้าขามากขึ้นเนาะโอเคทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะโอเคทีนี้ยืดต้นขาด้านหลังบ้างเนาะกระดกปลายเท้าด้านขวาขึ้นงอเข่าด้านซ้ายเล็กน้อยแล้วค่อยๆโน้มตัวลงนะคะเอาเท่าที่ไหวเนาะใครไหวก็ลงสุดถึงแตะปลายเท้าได้ถ้าใครไม่ไหวเอาที่พอประมาณแค่เรารู้สึกตึงพอค่ะโอเคค่ะทีนี้เปลี่ยนข้างหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนนะคะตึงกล้ามเนื้อไว้โอเคทีนี้ขาทั้งสองข้างค่ะยืนเข้าหากันเนาะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงเอามือแปะไปที่ปลายเท้าค่ะถ้าใครไม่ไหวแค่เข่าได้นะหายใจเข้าลึกๆและที่นี้ค่อยๆเงยตัวขึ้นมาค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะโค้ชจับ
1: โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้กับพาร์ทคาร์ดิโอเดย์ของเรานะครับโดย EP นี้นะครับเราจะเน้นเบาๆกันก่อนยังไงก็ติดตามพวกเราได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7หรือถ้าใครดูตอนเช้าไม่ทันนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทางช่องทางออนไลน์ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่า T-Sport 7สำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อน
2: สวัสดีครับ

0: ัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากๆครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่ก็ก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้หน่อยซาซูอิ And I show you the Thai style
3: Yes
4: Thai style
2: What Thai style
0: กันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอาเรศอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปปลุกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเยอะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
1: เฮ้ยโชโต้ Good morning
0: Today we will go to
2: give food offering to the Buddhist monk.

0: はようございます。
1: おはようございます。はい。Yeah. When you free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
0: Kind.
1: Type of movie?
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: I not like horror.
1: Horror movie.
0: Yeah.
1: Pee, ghost.
0: Ghost, yes. No.
1: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yeah, yeah, yeah. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่นะคะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆ มั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
6: Why do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์สองครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องคุณเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
8: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years.
6: How to learn English? Good.
8: I went to school and I also I went to high school and college and I worked there as well.
6: Did you learn extra class for minimum class?
8: Not really.
6: Not really?
8: Yeah.
6: For Thai people, we learn extra class from more.
8: Yes, but because when you're putting yourself in an environment, you adapt.You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals.
6: Whoa,
8: so automatically I have to learn.
6: What about your school, right? The environment about that, maybe. What about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
6: Yeah. Your friends speak English or not?
8: They do, or they're Australian.
7: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
9: ส้มตำ
10: ส้มตำ
11: ป๊อปเปอร์ยา
1: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่ายายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
10: Hi Where are you from
12: Brazil
13: Japanese
14: No Chinese
15: Chinese
16: Hello สวัสดีค่ะ
1: ก็พาย
3: ปเรื่อยๆตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบหายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
5: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
9: ง่ายๆเนี่ย
5: มาแล้ว
9: เจ๊เปียนี่ค่ะเห็นแล้วยังคะ
5: ดู
3: คนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
8: This is a dry cream and pee What's this
11: It's a
8: pee
11: sugar
8: and sugar dry creams and free salt
5: น้ำตาล
8: sugar liquid sugar
5: lah
11: It's not
5: honey.
11: Not honey.
5: And it's salt. Oh, fish salt. And it's lime.
11: Lime.
8: Okay.
11: Yeah. Try the Sprite. You want to try? You don't
8: want to
11: cook?
8: No, I think it's okay. I would serve you. I like pizza. Hello.
5: เด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด
13: ้งเด้
5: งเด
13: ้งเด้งเด้
14: ง
13: เด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเ
14: ด้งเ
5: ด้งเด้งเด้งเด้งเด
8: ้งเด้งเด้งเด้งเด้ง
13: เอาตัวเล็กได้ไหมคะ
8: มันเป็นภารกิจค่ะหนูต้องขออนุญาตลงฟรีได้ไหมคะขอตัวเล็กฟรีได้ไหม
13: ตัวเล็กได้ไหมอ่ะ
15: We have to art is for free so what are we gonna do what are we gonna do
17: big
15: big
5: big ขอร้อง please
13: ขอบคุณค่ะ
5: เนี่ยมันเป็นช้างแกะสลักเลยไหมคะแกะสลักจากกระดาษ
18: What's your name? Where you come from?
13: Guys, oh, hi, Luna.
5: Hi, Luna. Hi, Luna.
8: Hi, Pete. We're snake.
5: Hi, Luna.
3: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
13: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
5: ไอ้ย
13: ัง
5: ตัวแบบไอ้ยัง
13: ไอ้ยัง
8: I don't want to.
5: I don't want to.
8: I don't want to.
5: I'm scared.
8: I'm really scared.
5: I'm really scared.
8: You're
5: scared.
8: Yes.
5: Are you scared?
8: Yes.

0: ไม่ถึงเขาสองคนนะตอนแรกเขาหันมาบอกแล้วแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนทุกคนก็แบบเครียดมากว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
1: ใช่โชว์ใจเก๋เฮ้ยใช่โชว์ใจเก๋เฮ้ย
2: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
0: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
3: โอเค
0: ปิกิ
3: ถ่ายรูป
4: เชื่อไม่เป็นไร
5: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้หน่อยอะไรอยู่แบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที่โอเค
3: โอเคโอเคโอเคโอเคโ
4: อเค
6: ดิ้งอ่ะมาคุ
3: ย
6: ต่อ
3: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกละหนึ่ง
1: โอเคจะ
3: ชั้นไหนก
1: ็
3: ได้ก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยค่ะร้านนี้
1: ก๋วยเตี๋ยว

0: จะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: Find somtam
2: for eat,
1: right?
2: For eat by ourselves.
1: Okay. Eat somtam.
2: Did you have you ever tried somtam
1: before? Yeah.
2: Really?
1: Yeah. No.
2: No. I'm just saying yes.
3: Somtam.
1: Somtam. Pala. Pala 40 baht. Oh. Amazing.
3: Amazing, Kaira.
1: Amazing. Nice style. Amazing. Som tam thai ที่ไหนครับเนี่ย
4: ข้าวมันยังไม่ได้ไม่ยังโอเลย
1: Mango.
5: Mango.
6: มิชิ
1: Mango.
4: Mango.
1: Mango. You eat som tam?
2: Chew.
1: No som tam.
2: No som tam.
1: Rice.
2: Oh, rice.
1: Rice. Okay. Som tam pala. Pala. Som tam pala.
3: Oh, I think we found it. We found it.
2: That is som tam, right?
3: Right? I don't know. I came that to som tam. Som tam papia. Som tam papia.You,
1: โอ้โหอร่อยชี
2: ้อร่อยชี้นะ
1: ไอ้พ่อคือซงซำยูจิ
2: ซงซำยูจิ
3: ยูจิ
1: ซงซำ
3: ยูจิ
1: ฮะฮะโอ้ยเ
3: จ้ Second mission ซงซำWe have to ask for
1: model,
3: free model for free.
1: Free model.
3: We have to ask for free model. Model.
1: Model.
3: Wood model.
1: Elephant.
3: Yeah. Elephant.
1: Yeah. Hey, handsome gentleman.
3: Handsome เขาบอกว่าลุง
2: เขาบอกลุง
3: หล่อสุภาพบุรุษสุดหล่อ
1: Handsome man Thank you Yes Thai Thai
7: Tom Cruise
3: Tom Cruise
1: Yeah
3: Tom Cruise ในประเทศไทย
1: Yeah
7: Tom Cruise
1: Please
3: What do you want
1: Please free elephant
7: Okay
3: Gentlemen
7: ครับผม
1: Yeah
7: Free
3: For you
0: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
1: ของใจใจดีเย้
3: เร
1: ีย
3: น
1: ก
3: ันมา The next mission is
1: Yeah
3: take a picture with a snake
2: Yeah
3: wow Anaconda
1: Mission Impossible 3
7: The snake the python
1: Oh, yeah!
7: So you can go!
3: Oh, there!
7: Oh,
2: let's go! Whoa! Mix the neck!
7: This is Python!
2: Don't be scared, right? Wow, yeah, man!
3: I'm going to ask you to
1: go. Yuji! Yuji!
2: Now it's your turn! Yuji again!
3: Yuji!
8: Hami, Hami. Hami.
3: Hami.
1: Why? Why? Get to her!
3: Kiss him!
1: Yeah, kiss him!
3: Kiss him.
1: Oh,
3: kiss him.
1: Last
3: Okay, we have.
2: We have to order noodle, right?
1: Noodle.
3: Eat the noodle.
1: Ramen.
3: Everyone.
2: I see in the, when we start, right? In the left side. Yeah. Let's go, right?
1: いただきます。わあ、ホットホットホット。
3: ありがとう。
1: おいしい。おいしい。おいしい。
3: おいしい。
2: 向こう。あっこ。おい
7: しい。
1: もうな。おいしいね。
3: もちゃんもちゃん。
1: うん。
3: We are the winner.Okay, let's go to the finish.
1: Delicious.
3: Winner.
2: Winner. Winner.
1: Winner. Winner. Winner.
2: Oh, my God, I'm going to go to the
1: finish. Now, we're going to talk about the team. Which team is the first one? สำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Team
0: สรุปว่าทีมเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้หนุ่มๆก็ต้องทำหน้าที่เป็นม้าทรงเมืองพาสาวๆ ladies team ของเราระเวนเที่ยวตลาดน้ำต่อกันจนเหนื่อยแล้วครับทีนี้อาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
5: it's easyแดนอุ๊ยอิดอีซี่แดนท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
6: สว
5: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
6: กว่า
5: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบมีอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่า

0: นะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นละยาย่าอยากให้ยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน more than แดนละมอแดนพูดเร็วแดนละมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋บอกอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกคุณจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
1: ยาว
0: ดีมากค่ะ
2: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
3: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
4: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
5: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้นะครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English นี่นะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาเหลาไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิตนั่นเองครับ TED ทิดหรือว่า DED ดิตนั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่2ครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะเวฟไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมามั้งอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับส่วนอันดับที่หนึ่งครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voiceนั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเคยใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมล์ก็ได้สมชาย was shotOn the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the bus มันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ soคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postponed ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect เนี่ยแหละฮะ
ม่ได้แปลว่าเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวกเพอร์เฟกต์ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของเพอร์เฟกต์นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfects ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วครับอย่างเช่นคำว่า should ครับ you should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ you should to go ไม่ต้องครับ you should go คุณควรจะไป you shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ you must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป you must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ you mustn't go หรือว่า you mustnot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับ2อย่างที่ต้องจำมาเลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างนึงที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับก็คือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่แหละครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับI must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ I must have left นะครับ leave left ใช่ไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxi หรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้เนี่ยนะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fart ก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วไม่ที ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfects กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นี่นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงต่อไปนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ How have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา Hello How have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่2ครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ Where have you been
Where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมา Where have you been ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you beenแล้วก็งงครับฮะแวร์ที่ไหน have me you คุณ been ทัวร์โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน where have you been แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยก็มีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย what have you done นั่นเองครับ what have you done what have you done สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม where have you been how have you been กับ what have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าWhere have you been? ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been? ใช่ไหมครับ Oh yeah, I'm good, I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ What have you done? ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ How have you beenWhere have you been? What have you done? ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ 1. How are you today? 2. What's your name? 3. Where do you come from? 4. ก็May I go to the toilet? แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand? นั่นเองครับ How long have you been in Thailand? คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand? จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand? นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นั่นนะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาถามส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2 ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า How long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2 ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2 ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4 หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4 หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจดวงที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30 นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4 โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่ for ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacherfor 10 years หรือ I've been a teacher since 2003 นั่นเองครับ so I have been how long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years ครับ I've been a teacher since 2003 นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายนั่นนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sickสมมติผมไม่สบายมา2 วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing นี่นะครับก็คือ how long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราก็ต้องถามเขาว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว how long have you been verb ing ครับ how long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1 ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour
หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30 หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมจะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมพูดว่า have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า so have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ have you ever been to ปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอีกหรือว่าข้อสอบ N หลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า have you everA go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง so have you ever been to หาดใหญ่ have you ever been to Paragon have you ever been to Portugal คุณเคยไปโปรตุเกสไหม so have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี everก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been to คำตอบจะเป็น I have

บอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอาเวิร์บช่อง3อื่นๆนี่นะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave ส่วนช่อง3ของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yetSo เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ So สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น alreadyและคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็น perfect ที่หลายๆคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยและสุดท้ายจริงๆครับก็คือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะpresent perfect ธรรมดาธรรมดานะครับ have บวก verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยมั้ยหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง Everything About English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามมาต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

it's fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ต้ามีอะไรมาอวดน้องๆด้วยนี่เลยแมลงยักษ์น่ารักไหมงับงับงับงับเดี๋ยววันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์สตัฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแมลงสตัฟกันด้วยแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่ามันมีอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราด้วยนะคะตามพี่ลิซ่ามาเลยไปกันที่นี่เลยน้องๆพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะใช่แล้วที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ museum museum museum พิพิธภัณฑ์พิลิซาตื่นเต้นแล้วว่าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยตามมาเลยว้าวน้องๆดูสิสัตว์สตาร์ทเต็มไปหมดเลยนี่มาดูตรงนี้โอ้นี่ก็สัตว์สตาร์ทนะคะเป็นนกด้วยสัตว์ animal a

0: I-M-A-L.
1: Animal.
0: 삿.
1: 와우.
0: 네? 내 니가 미나하?
1: ตรงนี้ก็จะเป็นซากกระดูกสัตว์นะคะน้องๆ
0: กระดูก bone
1: b o n e
0: bone
1: กระดูกวิตรงนี้มีพี่เจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเราไปหาพี่เขากันตามมาเลย
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ชื่ออะไรหรอคะ
2: พี่ชื่อพี่ติค
1: ่
2: ะ
1: โอ้พี่ตินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าสัตว์สตาฟคืออะไรหรอคะ
3: สัตว์สตาฟเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนเป็นการรักษาสภาพหนังสัตว์แล้วก็คงสภาพสัตว์ให้เหมือนมีชีวิตค่ะเรียกว่าเป็นถุงป่าอีกแขนงนึงก็ได
1: ้แล้วทำไมเราถึงต้องนำสัตว์มาสตาฟด้วยหรอคะ
3: สัตว์มีอยู่2แบบนะคะหลักๆก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการสตาฟเพื่อการศึกษาแล้วก็อีกแบบนึงที่เราเห็นในห้องก็จะเป็นการสตาฟเพื่อการจัดแสดงค่ะเป็นการจัดแสดงแบบนี้เนี่ยก็เราสามารถที่จะจัดท่าทางของเขาให้ใกล้เคียงกับท่าทางในธรรมชาติมากที่สุดค่ะวันนี้ที่มีแมลงมาให้น้องลิซ่าเนี่ยลองทำดูด้วยค่ะ
1: เฮ้ยดีเลยค่ะน้องๆเดี๋ยวเราไปทำแมลงสตาฟกันนะคะไปเลย
3: นี่เป็นตัวอย่างแมลงสตาฟค่ะ
1: โอ้มันยังมีชีวิตอยู่เลยนะคะนี่น้องๆดูสิน้องๆรู้ไหมว่ามันคือตัวอะไร
0: ถูกต้องมันคือผีเสื้อ
1: ผีเสื้อ butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อและยังมีอีกตัวนะคะ
0: นี่เลย
1: น้องๆดูสิน้องๆรู้ไหมคะว่าคือตัวอะไร
0: ใช่แล้วตัวด้วง
1: beetle b e e t l e beetle ตัวด้วงแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าว่าสองตัวเนี้ยเป็นแมลงหรือว่าแมง
0: ใช่แล้ว
1: ทั้งสองตัวคือแมลงนะคะสังเกตได้ง่ายๆจากขาเลยแมลงจะมี6ขาแมงจะมี8ขานี่เดี๋ยวพี่ลิซ่านับให้ดู1 2 3 4 5 6 6ขานะคะแมลง insect i n s e c t insect แมลงแล้ววันนี้ลิซ่าจะได้ทำตัวอะไรหรอคะ
3: ตัวนี้ที่บังเอิญไปเจอเป็นซากที่ตายแล้วค่ะแล้วก็สภาพยังสมบูรณ์อยู่ก็เลยเอามาทำสตาร์ทต่อได้ค่ะ
1: นี่เลย
3: แมลงปอค่ะ
1: ว้าน้องๆเราจะนำแค่สัตว์ที่ตายแล้วนะคะมาทำการสตาร์ทตาย dead d e a d dead ตายงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ
3: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องลิซ่าเอาแมลงปอนะคะวางไว้บนมือค่ะแล้วก็ใช้เข็มนะคะปักบริเวณอกเยื้องมาทางขวานิดหน่อยค่ะก็ตรงนี้เลยค่ะได้เลยค
1: ่
3: ะ
1: นี่
3: ให้อยู่ในความสูงประมาณ3ส่วน4
1: ประมาณนี
3: ้ได้แล้ว
1: โอเค
3: แล้วก็เราก็วางลงไปตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้กระดาษไถวางแบบนี้ค่ะใช้ฟอสเซปค่ะหรือว่าใช้เข็มก็ได้ค่อยๆจัดปีกเขาให้อยู่ในท่าที่เป็นเหมือนท่าเกาะธรรมชาติค่ะเราใช้เข็มนะคะปักบริเวณไล่ไปตามขอบปีกนะคะแต่ไม่ให้โดนปีกนะต้องฝากความใจเย็นแล้วไล่ไปเลยปีกบนและปีกล่างทำเหมือนกันเลยค่ะข้างนี้ถ้าเราพอใจแล้วใช่ไหมคะเราทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลย
1: ได้เลยค่ะถ้าเกิดน้องๆได้มาทำน้องๆต้องใจเย็นนะคะไม่งั้นปีกอาจจะฉีกออกมาได้เลยนะ
3: เบี้ยวอยู่แล้วต้องช่วย
1: ลงแล้วอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
1: โอ้น้องๆดูที่สิฟอสตาร์ของมิลิซาสวยไหมคะ
3: พอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาวางทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกค่ะประมาณ1อาทิตย์ค่ะเราให้แห้งสนิทแล้วก็เอาเข็มออกเอากระดาษไถออกแล้วก็เอาใส่กล่องแบบนี้ได้เลย
1: มิลิซาว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้ถ้าใครมีโอกาสลองมาทำดูนะคะแต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
4: museum m u s e u m museum พิพิธภัณฑ์ animal a n i m a l animal สัตว์ bone b o n e bone กระดูก

0: butterfly. B-U-T-T-E-R-F-L-Y. Butterfly. 皮丝啊。Beetle. B-E-E-T-L-E. Beetle. 蠕网。Insect. I-N-S-E-C-T. Insect. 蛾蝇。Dead. D-E-A-D. Dead. ตาย
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

Ale. Again, one more time. Ready? Lo, lo, la, lo, lo, la, lo, la, lo, la.

Vocab Journey Kids Story, we're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน1และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ Cheese เป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยที่จัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ Cheese ครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก

0: หยุดไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ I'm teacher Greg What's your name
1: Hello my name is Sherrod Phong Nosgun Jinda I'm 9 years old You can call me DJ Chin
0: DJ Chin สุดยอดไปเลยนะครับ teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหมตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือDJ หรือว่า
1: Disc Jockey
0: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
1: Video Jockey
0: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
1: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะสามคำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า abbreviation
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าครับ
0: ได้เลยครับ
1: ครับ
0: ทางนี้ดีกว่าไปทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีมาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
1: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
1: ับ แต่อายุประมาณ7ขวบครับ wow. ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJ ถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
1: ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอทีจะร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
1: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็นเอนเตอร์เทนเนอร
1: ์ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิงเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
1: ตัวเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่น DJ ใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
1: ปกครองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
1: ไปประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่า
1: ครับรอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
1: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไง
1: ครับก็ทาเลนต์ไงก็ผ่านรอบเขารอบที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมยังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปึ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปึ๊บ
3: ตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องจีนค
4: ่
3: ะ
4: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องไมค์คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบน่าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนนี่แหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่คราวนี้ด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีนเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาก็คือว่า เขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทำใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทำอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทำซ้ำการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทำให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคำพูดอ่ะมาทำจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับชินต้องรีบปุ๊บปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทำให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้มาให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
2: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่นี่เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
1: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
2: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
1: เต้น
2: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดง

0: เลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
1: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
0: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
1: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกสนุกช่วงเปิดงาน
0: ช่
1: วงไปเล่นก็เต็มเพลงสนุกสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่จะเบากว่าหน่อย
0: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
1: เพลงสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยอาจจะทําให้มันไม่สนุกก็ได
0: ้แต่เครื่องนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้คือ DJ controller
0: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอนช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
1: อันนี้คือ jog wheel เอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคBackspin
0: Backspin อย่างนี้เหรอครับ
1: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรืออย่างอันนี้คือ Backspin ได้ประมาณนี้ครับตอนที่เราสวิตช์เพลง
0: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีแรกจะลอง Backspin เดี๋ยวขอลองด้วย Backspin ไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
1: Switch เพลง
0: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
1: มันจะดูว้าว
0: อ
1: ันนี้ก็ปุ่ม Volume
0: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
1: เสียง
0: เพิ่มเสียง
1: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อย
0: ๆถึงหมายเลข10
1: อันนี้คือสุด Volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงพอเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มคอร์สนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
0: เพลงที่2โอเค
1: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ
0: 1
1: 2 into 5
0: อ๋อเข้านับให้ใจ
1: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
0: สีมันเกี่ยวกับอะไร
1: ครับก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อวันทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
0: color หลายคนจะคิดถึงสี
1: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากขึ้นได้ประมาณนั้น color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าต่ำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
0: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
1: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
0: โอเค
1: แล้วอันนี้นะครับก็คือ High Pass Filter จะบีบเสียงอ่ะ
0: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบ
1: บ
0: ความรู้สึกด้วย
1: มันเสียงมันจะบีบเลย
0: เสียงแหลม
1: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
0: ว้าวอ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจทีนะครับถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยโ
1: ย่เราต้องอัดเสียง
0: อัดเสียง
1: แล้วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับ
0: โอ
1: เคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่จะใช้เสียงกลองเรามาดูที่ฮอตคิว
0: ฮอตคิวคืออะไร
1: ฮอตคิวคือการวางมาร์คครับปึ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
0: โอ
1: ้อาจจะแบบจุ๊บ
0: จุ๊บจุ๊บคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
1: สมมุติเราวางมาร์กไว
0: ้ครับ
1: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์กที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์กเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
0: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ G นะครับเราจะให้ teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
1: slip loop
0: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by พร้อม3 2 1
1: โน่ดิเช
0: อร์ทั้งเยอะเอฟเฟกต์อ๋อเอฟเฟกต์ได้เลยนะปรับความเร็ว
1: ไงสิ3 2 1 go
0: โอเค สนุก
1: 3 2 1 go
2: โอเค go
0: หยุดไม่ได้แล้วเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
1: เคยครับ Make some noise

0: น้องจีครับพูดถึงดนตรีไทย คิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าดนตรีไทยกับเพลงก็ใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสมนะ
1: แต่จริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นอยู่มีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มาเอนจอยกับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบ slip loop อย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก
0: ่อนเพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนัดด้วยนะไม่ยากนะ
1: คร
0: ับ จ้อ
1: แต่ผมก็ที่เราคือเกิ
0: ดได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยคร
1: ับ 3 2 1 go
0: finish เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สมเสียง
1: Okay.
0: Let's do it! พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับ clap your

0: นุกไหมงั้นพูดว่า it was fun
1: it was fun
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจชินครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันด้วย
0: แบบไม่ดีอ่ะ
2: วันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณดีเจชินด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีเชอร์มาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับดีเจชินครับนักร้องชื่อดังจอห์นบอนโจวีพูดว่าSuccess is falling 9 times but getting up 10ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทำต่อครับเชื่อในตัวเองทำได้
2: okay.
0: สู้

0: A Disc Jockey ที่แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน Disc Jockey Jockey ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ Disc Joker ก็เล่นเพลงตลกตลกวันนี้แล้วจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อพูดเล่นนะครับ
1: สนุกสนุกก็จะเป็นใน EDM ได
0: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอลำได้ไหม
1: ไม่ได้
0: โอ้ไม่ได้เนาะ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้ในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของแอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: แอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: Cheers
2: เหมือนลาบ
3: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: แอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าแอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาแอมิลี่มาครั้งแรกแอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของแอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้แอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
2: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ The Speech Idol นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้เจอความเป็นนักพูดของผู้ชายคนนี้ผมก็บอกเลยนะผมชื่นชอบเขามากๆเลยทั้งในทักษะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะเขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบทเรียกได้ว่าเขาใช้ทักษะด้านการสื่อสารเนี่ยนะเพราะทักษะด้านการแสดงเนี่ยคืออยู่บนการสื่อสารล้วนๆเลยนะคะเขาใช้ทักษะตัวเนี้ยแสวงหาโอกาสคือคนเราส่วนใหญ่ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของคำว่าเฮ้ยพอเรามีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเราไม่รู้จะคว้ามันไว้ยังไงหรือบางครั้งไม่รู้จะเพอร์ซูหรือไล่ล่าความฝันของเรายังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อให้ได้โอกาสมาวันนี้นะคะผู้ชายคนนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่ทำให้เขาสามารถวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็คว้าโอกาสมาเป็นช่องทางในการเติบโตในชีวิตของเขาได้ด้วยทักษะการสื่อสารเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็เส้นทางนี้ของเขานะคะนั่นก็คือคุณเกลือกิตติค่ะสวัสดีค่ะคุณเกลือค่ะ
1: สวัสดีครับคุณง้อครับสวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะคุณเกลือคือต้องบอกงี้เราเห็นคุณเกลือมานานมากตั้งแต่เบื้องหน้าจริงๆเริ่มยังไงมายังไงแล้วอย่างวันนี้สิ่งที่ง้อยอยากถามก็คือคนหลายคนน่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามีโอกาสเข้ามาเขาคว้าไม่เป็น
1: ครับ
0: แต่เท่าที่เราเห็นน่ะสิ่งที่คุณเกลือทำมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเราใช้ทักษะอะไรที่เราคอนวินซ์หรือทำให้คนเชื่อมั่นในการให้โอกาสเรา
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ชีวิตของผมคือเริ่มต้นจากเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยฮะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆคือวันๆไม่ทำอะไรจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตื่นสายชอบไปเรียนแต่เสาร์ที่เนี่ยจะตื่นเช้าคือตื่นมานั่งรอดูการ์ตูนคือตอนผมเรียนผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไปทําไมอะไรเงี้ยเพราะผมเลยเรียนไม่ดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าสุดท้ายแม่บอกว่าอ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดสิที่ตัวเองจะทําได้จริงๆแล้วแบบเป็นจริงเป็นจังเราจะทําอะไรผมก็นั่งคิดว่าผมรักทีวีผมชอบทีวีผมชอบดูทีวีมากผมมีทีวีเป็นเพื่อนน่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเลือกทำอะไรสักอย่างผมทำในสิ่งที่ผมอยากจะอยู่กับมันตลอดก็คือทีวีนั่นแหละพอผมเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องสอบเข้ามกรุงเทพผมเลือกเรียนนิเทศนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคือผมเริ่มอ่านหนังสือผมกลัวผมไม่ได้เรียนที่ผมอยากเรียนแล้วพอผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวิชาแต่วิชามันคือวิชาที่แบบอยากเรียนอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นจากเด็กที่ไม่เรียนหนังสือผมเรียนอย่างบ้าคลั่งฮะจากตอนเรียนม.ปลายผมได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 1.5 1.7 นี่คือดีใจมากแล้วไม่ติด0คือดีใจมากพอเข้ามหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยเทอมแรกผม 3.3 พอเรียนปี1อยู่ตอนนั้นผมก็ทำกิจกรรมทุกชนิดคือเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยเพราะรักมากรักชีวิตมหาวิทยาลัยมากมีมาแคสฮะมีบริษัท Exact ตอนนั้นมาแคสละครเวทีซึ่งยุคนั้นเนี่ยก่อนรัชดาลัยก่อนเป็นละครเวทีเรื่องแรกของบริษัทเลยชื่อวิมานเมืองเพื่อนผมก็มาชวนไปบอกว่าไปแคสออดิชั่นละครเวทีกันพอไปออดิชั่นเสร็จผมติดเข้ารอบไปอีเพื่อนที่ไปออดิชั่นไม่ติดเลยหายนะบังเกิดครับเพราะผมกลายเป็นผมต้องไปทำงานตั้งแต่ตอนปีหนึ่งคือออดิชั่นติดแล้วก็ต้องไปเล่นละครเวทีฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตผม

0: เดินทางไปซ้อมไกลมากแล้วเรียนก็อยู่รังสิต
1: จากรังสิตไปอโศกทุกวันแต่การไปซ้อมละครเวทีในรุ่นนั้นผมให้เจอแบบยอดฝีมือในประเทศทุกวันนี้เยอะแยะมากมายนะหนึ่งในนั้นคือดีเจวูดดี้ก็เข้ามาพร้อมกันพี่แฟงพักชนซึ่งเป็นพิธีกรอยู่ด้วยกันตอนนี้ได้เจอพี่บอยเจอพี่นกสินใจเจอโอ้โหนักแสดงเก่งๆหลายๆท่านนะฮะ
0: คือแต่ละ
1: ใช่แล้วเราเป็นเด็กที่เราไม่มีความรู้เลยเราไปถึงเราเจอทุกคนแบบสั่งเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาสอนมาที่เราแล้วทำให้เรายิ่งมีความรักละครการแสดงมากอะไรเงี้ยช่วงระหว่างนั้นพอผมเรียนละครเวทีไปปั๊บผมเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยวิธีการที่ผมเรียนคือผมใช้วิธีการตอนนั้นคือเราเริ่มทำงานแล้วเล่นละครเวทีแล้วก็เล่นละครทีวีบ้างเพราะว่าได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาก็เริ่มให้โอกาสเราบ้างสิ่งที่ผมทำคือผมจะใช้วิธีการเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็ผมจะเหลือซัมเมอร์ไว้ผมจะไม่เรียนซัมเมอร์นั่นคือช่วงเวลาที่ผมจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ไปทำงานผมก็จะไปหาประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วงปี3ผมก็จะเดินเข้าไปที่โปรดักชันเฮาส์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆหนึ่งในนั้นผู้กำกับที่อยู่ในนั้นคือพี่บุ๊กอลงกตซึ่งเป็นผู้กำกับ MB ผู้กำกับไหนผมเดินดุยๆเข้าไปหาเขาไปกับเพื่อนอีกคนนึงเขาก็ถามแบบว่ามาทำอะไรบอกมาฝึกงานครับผมอยากฝึกงานผมอยากทำงานเขาบอกอยากฝึกตำแหน่งอะไรผมบอกผมอยากเป็นผู้กำกับคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นผู้กำกับแล้วเพราะมันเริ่มรู้สึกว่าเออเรารักด้านนี้เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้กำกับไม่มีอยากงั้นไปช่วยฝึกแคสติ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นมาผมก็เริ่มจากการแคสติ้งสักพักผมแคสติ้งผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นผู้กำกับผมทำไงดีผมมีแต่ความอยากตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าผมอยากทำฝึกแคสติ้งได้ประมาณเดือนนึงมั้งฮะผมก็ไปเดินไปบอกพี่เจ้าของบริษัทว่าพี่ผมเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากปี3ผมก็เรียนดีผมเก่งมากเลยนะพี่ให้โอกาสผมได้มั้ยผมเป็นผู้ช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ผมเป็นผู้ช่วยเริ่มจากเป็นผู้ช่วย8ตอนนั้นคือไปกันรถมีหน้าที่กันรถอย่างเดียวเก็บขยะกันรถอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปบอกพี่บุ๊กว่าพี่บุ๊กผมเรียนการแสดงมาผมตั้งใจมากพี่ผมมีประสบการณ์ผมทํางานมาแล้วอย่างงี้ๆผมเป็น acting coach ได้พี่ให้ผมเป็น acting coach ได้ไหมเขาบอกได้กองหน้าคิวหน้าแกเป็น acting coach ผมแบบผมตื่นเต้นมากเลยผมแบบ
0: นอน
1: ไม่หลับอ่ะผมแบบว่าโอ้ยเตรียมละจะต้องเจอนักแสดงแน่อะไรเงี้ยปรากฏ
0: โฆษณาหรือว่า MV ฮะตอน
1: โฆษณาครับตอนนั้นเป็นโฆษณาปุ๋
0: ย
1: ผมแบบจำได้ดีเลยไปทุ่งนาเลยผมแบบตื่นเต้นมากตื่นเช้ามาผมแบบว่าโอ้อะพี่มาผมพร้อมแล้วนักแสดงคนไหนพี่บุ๊กจุงผมไปเจอควายตัวนึงอะเขาบอกว่าไอเนี่ยชื่อปีเตอร์มันเป็นนักแสดงของวันนี้แล้วปีเตอร์เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากถ้ามันร้อนมันจะเล่นโฆษณานี้ไม่ได้ผมและพี่ของผมนี่ต้องตักน้ำลาดควายผมร้องไห้หนักมันผมตักน้ำไปแล้วมีคนแม่ลูกจุงกันเดินผ่านอ่ะแล้วชี้ผมมาบอกลูกว่าตั้งใจเรียนหนังสือลูกไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่เขาเนี่ยเห็นไหมควายยิ่งร้องไห้กูเรียนดีทำไมแต่สุดท้ายวันนั้นพี่ๆที่บริษัทพี่ตีพี่บุ๊กก็สอนผมฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไปเร็วๆได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องล่างเราทำงานอย่างไรบ้างพอผมเรียนปี3เสร็จปี4ผมเริ่มทำละครเวทีของตัวเองที่ตัวเองกำกับส่งงานแล้วอะไรเงี้ยทำไปเสร็จปั๊บพอช่วงเทอม2ไม่ค่อยได้เรียนน้อยลงแล้วผมก็ไปออดิชั่นละครเวทีบัลลังก์เมฆซึ่งเป็นแคสแรกเลยก็อ่ะเพราะผมไปเล่นละครเวทีผมได้เจอพี่หนุ่มอรรถพรซึ่งพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยก็ไฟแรงเหมือนกันพี่หนุ่มก็อยากจะเป็นผู้กำกับเหมือนผมก็อยากเป็นผู้กำกับเรานั่งคุยกันเยอะมากผมไปกินนอนบ้านพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มบอกว่าเกือวันนึงถ้าพี่เป็นผู้กำกับเองมาเป็นผู้ช่วยพี่นะผมบอกได้ผมจะเป็นผู้ช่วยให้พอผมจบปี4ปั๊บพี่หนุ่มได้กำกับพอดีเลยแล้วพี่หนุ่มก็ให้ผมมาเป็นผู้ช่วย1ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผมก็เลยได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยแบบจริงๆหลังจากจบมาแบบว่าคือผมไม่มีเวลาแบบไปหางานทำคือหมายถึงว่าผมมีงานรองรับอยู่ตลอดเวลาแต่ผมทำเลยผมก็กลับมาทำงานกับพี่บอยในฐานะผู้กำกับซิทคอมตอนนั้นผมไม่รู้ซิทคอมคืออะไรพี่หนุ่มก็บอกมึงเหมาะกับซิทคอมมึงเป็นคนตลกผมเป็นคนตลกล่ะผมคิดมาตลอดผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตอะไรเพราะผมก็ไปทำซิทคอมฮะเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณปีกว่า

0: ก็เริ่มรู้สึกว่ายิ่งเป็นผู้ช่วยผมยิ่งทำงานแย่ลงผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นผู้ช่วยผมไม่เหมาะกับการจัดการผมสนุกกับการที่จะสร้างสรรค์ผมดันเป็นผู้ช่วยคนเดียวที่ไม่เคยเร่งเวลาผู้กำกับมีแต่แบบว่าพี่ถ่ายเพิ่มไหมเอานี้เพิ่มโอ้ยเวลาแหกเละเทะโดนด่ากระจายกระจายไม่เคยเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพราะว่าถ้าผมหยุดไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้พัฒนาทักษะของผมในเรื่องของการสร้างสรรค์เลยผมจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้ผมคิดว่าตอนนั้นสิ่งที่จะทำให้ผมแบบแสดงศักยภาพได้คือการประกวดหนังสั้นสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งเพื่อให้เราได้โชว์ผลงานของเราจริงผมก็เรียกรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันมาให้มาเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องนึงให้ซึ่งผมเป็นคนคิดเรื่องเองน้องมันก็เขียนบทมาปรากฏว่าบทมันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ชอบอ่ะทั้งที่เป็นบทที่เราคิดเองทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชอบแล้วผมมานั่งตอบเลยว่าผมจะเป็นผู้กำกับที่ดีไม่ได้ถ้าผมไม่รู้ว่าบทที่ดีคืออะไรผมยังเป็นไม่ได้นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับผมยังเป็นไม่ได้ก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมเป็นได้วันนั้นเป็นวันที่ผมเลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วผมบอกพี่เอ๋ว่าพี่ผมขอมาเขียนบทได้ไหมพี่เอ๋ก็เลยว่าได้แต่ถ้าเขียนไม่ดีไล่ออกเลยนะอ้าวหลังชนฝาตอนนั้นใช้คอมไม่เป็นด้วยก็ต้องซื้อคอมครั้งแรกมาเริ่มพิมพ์บทนะผมก็มานั่งแบบเรียนรู้กับพี่เอ๋บทเรื่องแรกที่พิมพ์เลยตอนนั้นคือบางรักซอย9พิมพ์กันอยู่3คนเป็นคนเขียนบทใหม่2คนพี่เอก1คนส่งบทไปครั้งแรกพุ่มกับบอกไม่ตลกแล้วก็เดินหนีไปเลยพี่นกใจร้ายมากพี่นกพุ่มกับใจร้ายแล้วเดินหนีเลยทิ้งเราไว้แบบในความมืดนั่งร้องไห้คอยดูเหอะวันนึงเราจะทำบทที่ดีให้ได้วันนึงจะทำบทที่พี่นกไม่แก้ให้ได้ผมก็เลยบ้าคลั่งหมกตัวเองอยู่ในห้องเขียนบทซึ่งเป็นแบบแต่ก่อนออฟฟิศเนี่ยห้องเขียนบทเหมือนเป็นตอกแคบๆฮะแล้วคนอย่าคิดว่าแบบคนจะคิดว่าการเขียนบทคือมันดูเก๋อ่ะต้องแต่งชุดแบบเ
1: สื้อเ
0: ชิ้ตใช่แล้วก็แบบมีพิมพ์ดีดเก๋
1: ๆ
0: นั่งอยู่ในธรรมชาติไม่ฮะตอนนั้นผมเหมือนสลัมเลยอ่ะชุมชนใช้งานก่อสร้างนั่งถอดเสื้อเอาเสื้อพัดหัวเพราะว่าพอออฟฟิศตัดแอร์ปั๊บมันร้อนเปิดหน้าต่างนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทั้งคืนทำไปจนแบบผมไม่เคยรู้เลยว่าละครเราประสบความสำเร็จผมไม่เคยรู้เพราะผมไม่เคยออกไปข้างนอกครับรู้ตัวอีกทีคอมทำจนคอมพังปีนึงเอาคอมไปซ่อมที่ฟอร์จูนตอนนั้นถือคอมไปแล้วยุคนั้นมันได้กลายเป็นว่าแบบเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เพิ่งดูทีวีได้อะเขาก็จะโปรโมทว่าการดูทีวีแล้วผมดันไปวันนั้นเป็นวันที่บางรักซอย9ออนแอร์อยู่เพิ่งมันออนแอร์ไปสักพักแล้วนะฮะทั้งภาพที่ผมเห็นคือทั้งซอยนะเขาเปิดบางรักซอย9หมดเลย
1: โ
0: อ้ผมยืนร้องไห้อยู่กลางตอกนั้นคนก็คงคิดว่าผมบ้าหรือไม่ก็คอมเสียแล้วมึงร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรู้เลยว่าละครเรามันมีคนชอบหรือวะคนประสบความสำเร็จหรือเราไม่รู้เลยเพราะเราก้มหน้าแค่ว่ากูจะไม่ให้พุ่มกับแก้บทมัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเควันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรับรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำมันส่งผลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังว่าวันนึงเราจะต้องเป็นพุ่มกับให้ได้นอกจากเราต้องทำบทที่ดีและเป็นพุ่มกับที่ดีให้ได้ผมก็มาทำเป็นต่อไปด้วยแต่ตอนนั้นก็คือแสดงไปด้วยทำบทไปด้วยนะฮะหนักมากครับคือในขณะที่ถ่ายเสร็จตีสองเนี่ยนักแสดงคนอื่นกลับบ้านผมต้องนั่งอยู่กับผู้กำกับเพราะเราต้องแก้บทที่ถ่ายพรุ่งนี้ต่อจนมีอยู่วันหนึ่งเราแก้บทผมก็นั่งรอคือเล่นเป็นต่อเสร็จแล้วคิดว่าโอ้โหถ่ายเสร็จก็น่าจะยาวเหมือนเดิมผมก็วางบทพี่นกก็ไปอ่านบทของเราอยู่สักพักพี่นกก็เงยขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้แล้วไม่ต้องแก้ผมนั่ง
1: ฮาเลลูยา
0: 3ปีที่เราแบบทำอ่ะ3ปีที่เราฝึกมาตลอดจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ต้องแก้แล้วหลังจากนั้นก็แก้น้อยมาตลอดเลยแล้วพี่นกก็จะเริ่มแบบให้เกิดถ้าให้เกิดเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวกำกับได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมภูมิใจว่าผมทำได้สำเร็จแล้วอยู่ดีๆวันนึงถ่ายเป็นต่อไปได้2ปีมั้งครับพี่บอยเรียกเข้าไปพบก็บอกงงเรียกเข้าพบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็ไปมีอะไรครับพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคเรากำลังจะเปิดซิทคอมเรื่องใหม่และพี่ๆทุกคนที่เป็นผู้กำกับงานเต็มแล้วและพี่ๆทุกคนน่ะบอกว่าเกลือเป็นผู้กำกับได้แล้วผมก็ฮะบทจะมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือเราทำจนเราแบบเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานตรงหน้าเขาถามว่าเขาก็ถามผมว่าพร้อมไหมผมบอกพร้อมมากครับไปกำกับเรื่องแรกคือบุญดีผีคุ้มครับไม่น่าเชื่อกำกับเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมที่โดนเรคคอร์ดไว้ในประวัติศาสตร์ออฟฟิศหรือว่าเป็นซิทคอมที่มีอายุสั้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมา40ตอนหลุดผังไปเลย
1: ช็อก
0: เลยช็อกแบบร้องไ ซึมเศร้าคือจากปกติเวลาคุณเดินไปออฟฟิศคุณจะตัวใหญ่มากเพราะคุณคือคนเขียนบทซิทคอมที่ประสบความสำเร็จมากพอคุณรุ่งกับที่อายุสั้นสุดเดินไป

0: ออฟฟิศในตัวเล็กโลกมันมืดมนมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบแล้วทุกคนก็บอกผมว่าละครเรื่องแรกน่ะมันจะบอกอนาคตของผู้กำกับคนนั้นเลยนะรุ่นพี่ทุกคนบอกอย่างเงี้ยแล้วผมทำซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรพี่บอยจะกำกับอีกเรื่องตอนนั้นผมบอกว่าผมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่บอยบอกว่าพี่บอยเรียกไปด่าเลยครับพี่บอยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองแบบทำไมถึงเจ็บหนักขนาดนี้เราก็ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมจะพลาดคือด้วยความที่พอเป็นเด็กอายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่มพูนขึ้นมามันสร้างอีโก้ให้เราสึกว่าเราพลาดเราไม่พลาดเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราพลาดทีมันไม่ได้พร้อมรับความเสียใจนะแล้วเราสึกว่าเราทำไม่ได้มันเจ็บมันผิดหวังอะไรเงี้ยพี่บอยว่าคุณคิดว่าคุณเป็นเทวดาเหรอที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยคุณคิดว่าผมเนี่ยมาจนถึงวันนี้ผมพลาดมาแล้วกี่ครั้งผมพลาดมาตลอดเวลาพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพลาดมาแล้วตลอดเวลาแต่เมื่อเขาพลาดแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดเพราะอะไรแล้วเขาจะแก้ไขมันแล้วเขาจะกลับไปสู้ใหม่แต่คุณพลาดไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่เพราะว่าคุณประสบความสำเร็จมาตลอดมันใช่เหรอเท่านั้นแหละเหมือนตื่นอ่ะเออก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนี่หว่าก่อนหน้าหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราไม่ได้เก่งนี่เราพลาดได้เราผิดพลาดได้คนเรามันผิดพลาดได้กลับมาใหม่เขาก็เลยว่าโอเคมาทำซิทคอมเรื่องใหม่กันบ้านนี้มีรักผมก็โอเคครับแล้วณตอนนั้นคือตั้งใจทำซิทคอมว่าโอเคคนเรามันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันเราจะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่กำกับบ้านนี้มีรักช่วงนั้นก็ยังมีเหี่ยวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำมันได้เหรอปรากฏว่าในปีเดียวกันอีซิทคอมที่อายุสั้นที่สุดในบริษัทดันเป็นซิทคอมเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอเชียนอวอร์ดคือไปได้รางวัลระดับเอเชียมันไม่ประสบความสำเร็จในนี้แต่มันประสบความสำเร็จในรางวัลนู้นผมก็รู้สึกว่า
1: ว้าว
0: เฮ้ยผมก็พบว่างานทุกงานมันดีหมดแหละแต่มันดีสำหรับใครแค่นั้นเองมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สำเร็จตรงนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่ชอบมันอยู่ก็ช่วงระหว่างทำพุ่มกลับไปเนี่ยพี่บอยเองก็เริ่มมองผมเวลาประชุมกันผมไม่เป็นคนขายบทผมเป็นคนขายบทที่ผมจะไม่ชอบยื่นบทให้คนอ่านบทผมจะเล่าให้ฟังผมจะชอบพูดมากกว่าที่จะให้เขาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าอ่านน่ะตัวหนังสือมันหลอกได้แต่น้ำเสียงหรือจังหวะมันหลอกไม่ได้มันคือความสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์อยู่จะเล่าอย่างนี้ว่าพี่บอยนั่งมองอยู่สักพักพี่บอยบอกว่ามันมีรายการนึงอ่ะต้องการพิธีกรเป็นพิธีกรนะผมก็ฮะผมเป็นผู้กำกับอยู่เขียนบทอยู่จริงเหรอพี่อ่ะลองทำดูพี่บอยบอกเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกโลกนึงที่มึงอาจจะชอบมันก็ได้นะโลกงานพิธีกรโลกของการทำรายการเนี่ยผมว่าอ้าวลองดูก็ได้ไปทำรายการแรกชื่อโชว์มีเฮครับเกลือแฟงฟอยพิธีกร3คนเจ๊งสนิทเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไง พังพินาศวินาศสันตโลมากผมเลยค้นพบว่าทำไมเราพลาดเราทำไมมันถึงพลาดทำไมมันถึงไม่เหมือนกับละครที่เราคุมมันได้หมดเพราะว่าอ๋อโลกของรายการไม่เหมือนกับโลกของละครนี่โลกของละครเราคือพระเจ้าเลยเราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไม่ใช่เราเปลี่ยนมันใหม่หมดนี่คือโลกของฉันเส้นทางเดินของตัวละครฉันเป็นคนเลือกแต่พอเป็นพิธีกรเป็นรายการมันไม่ใช่โลกของคุณคนเดียวคุณแชร์โลกกับคนอื่นคุณพูดคุยกับคนอื่นคุณจะคาดหวังให้เขาตอบในสิ่งที่คุณคิดไม่ได้คุณต้องฟังเขาจากนั้นพอผมไปจะเป็นพิธีกร 4-4 เขาต้องเอาโปรไฟล์ผมเนี่ยไปส่งให้กับทางอเมริกาดูฮะเจ้าของลิขสิทธิ์คือเพราะว่าเป็นรายการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Family Field เขาก็จะมีไฟล์โปรดิวเซอร์คือหมายถึงว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝรั่งบินมาพูดคุยกับเราเลยว่าแบบเราในฐานะพิธีกรคุณจะทํา 4-4 ใช่มั้ยอะไรเงี้ยคุณทําอะไรมาก่อนบอกโอ้ผมทําซิทคอมผมเป็นนักแสดงซิทคอมผมกํากับอะไรอย่างงี้เราคิดว่าแบบโอ้โปรไฟล์แล้วอ่ะอยู่แล้วเขาบอกคุณรู้มั้ยมิสเตอร์บีนเคยมาออดิชั่นเนี่ยไม่ผ่านมิสเตอร์บีนอ่ะจริงเหรอแล้วมิสเตอร์บีนเคยมาเล่น 4-4 แล้วก็ไม่สนุกด้วยบอกทำไมเขาบอกว่าคนที่คิดงานตลกอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถพรีเซนต์ตลกคนที่เป็นพิธีกรตลกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ตลกและใช้ชีวิตที่มองในมุมบวกมากกว่าที่จะคิดงานได้

ม่ได้สอนให้พูดยังไงนะฮะเขาสอนว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะดูแลคนที่มาเล่นเกมกับเรายังไงเราควรจะทำบรรยากาศของรายการเราให้เป็นยังไงก่อนหน้านี้ผมชอบกำหนดกะเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้พอผมเป็นพิธีกรผมค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเซอร์ไพรส์คุณอยู่ตรงหน้าไม่ต้องไปกะมัน

0: ซึ่งตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้ผมทำอาชีพอะไรผมบอกผมเป็นพิธีกรนะเพราะว่าผมได้แบบค่อยๆเฟดงานด้านเขียนบทหรือกำกับของผมออกไปจนเกือบจะหมดละแล้วผมก็สนุกกับงานพิธีกรว่าผมก็อยากทำผมอยากสื่อสารในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นตัวผมเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายมีความสุข
1: คือถ้าที่ฟังมาเนี่ยนะคำว่าเข้าเส้นชัยคงใช้ไม่ได้เลยกับคนคนนี้เพราะเส้นชัยของเขามันมีเยอะมากๆอ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนเราขับรถแล้วเก็บอาซีอ่ะเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าเออในชีวิตฉันมีเป้าเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังเคสของคุณเกลือเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่คือ best storyteller เลยนะคะนี่คือนักเล่าเรื่องชั้นยอดจำที่ครูเคยสอนเรื่องการเล่าเรื่องได้ไหมคะว่าการเล่าเรื่องคือนักเล่าเรื่องที่ดีต้องพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาถามหน่อยวันนี้ทุกคนฟังอ่ะเราได้เข้าไปอยู่ในโมเมนต์ฟอร์จูนไหมใช่ฟอร์จูนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้เข้าไปอยู่ในฟอร์จูนเราเข้าไปอยู่ในตรอกที่ทั้งซอยเปิดบางรักซอย9เราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่เขาพังทลายจากการกำกับครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันสั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเราจะเห็นเลยว่ากราฟชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ละครหรือหนังอะที่มันจะโอเคเจอจุดไคลแม็กซ์อ่ะพีคตัดจบไม่ใช่แต่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้คือขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่ไปอย่างเงี้ยแต่ลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่เขาลงครั้งที่สมมติลูปที่3อะลงลูปที่3อะแต่เราดูดีๆต่อให้ลงอะก็สูงกว่าจุดแรกที่เขาเริ่มมั้ยเนาะโหอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เยอะมากนะคะวันนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็อยากถามนิดนึงค่ะว่า
0: ครับ
1: เป็นพิธีกรเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องการสื่อสารล้วนๆเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆเลย
0: ครับ
1: เรื่องนี้ฝึกได้มั้ย
0: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อมั้ยว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ

0: ราะว่าเราได้ฟังมีพิธีกรหลายคนบอกผมมากเวลาผมเจอแล้วเป็นแบบรุ่นพี่ที่เก่งๆทุกคนเนี่ยคำแรกที่เขาพูดเลยว่าพิธีกรที่ดีคือคนฟังที่ดีคุณฟังแล้วคุณจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับคุณคุณสรุปใจความของเขาได้ไหมเมื่อคุณสรุปได้คุณจะรู้ว่าเขาต้องเขาคิดอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการจะไปสู่สิ่งที่ทำให้เขาพูดอย่างไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วผมก็สังเกตว่าตอนเด็กๆผมสิ่งที่ผมชอบตอนเด็กๆผมมักชอบดูรายการเวทีวาทีนะฮะของอาจารย์กนิกาจะมีนักพูดในดวงใจของเราแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สุขุมนวลสกุลแต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรมันจะเราจะรู้สึกถึงจังหวะจักคนเราจะรู้สึกถึงน้ำเสียงโดยปริยายจากการฟังเลยนะฮะหรือแบบเมนไอเดียเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราพูดจากการฟังทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์แต่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดเราต้องการจะทำให้เขาเข้าใจเราอย่างไรพูดด้วยสิ่งนั้น
1: อ
0: ะ
1: อย่างที่เราเคยสอนกันไปเนาะเราเรียนเรื่องแรปพิธีกันเราเรียนในซีซั่นก่อนๆเราเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะฟังยังไงให้ละเอียดเราฟังยังไงให้ได้ยินความต้องการเขาเราฟังยังไงให้ได้ยินคุณสมบัติดีของเขาสำคัญที่สุดของการเป็นพิธีกรคือความใคร่รู้อะอย่างใจจริงอะเราอยากรู้จักคนคนนี้เราอยากถอดสิ่งดีๆของเขาออกมาแล้วก็เป็นตัวกลางพิธีกรคือเป็นตัวกลางเนาะเราจะถอดของดีของเขาแล้วส่งต่อให้คนอื่นยังไงเราจะถอดได้ไงถ้าเราไม่ฟังเขาอะถูกไหมคะนั้นคีย์คือเป็นผู้ฟังที่ดีสองสะสมการฟังของนักพูดที่ดีเราก็จะได้จังหวะจากคนเพราะจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการ

0: เรียนแบบ
1: วันนี้ลองฟังวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเนี่ยจบคลิปนี้ไปตามดูย้อนหลังได้ก็ไปดูวิธีการเล่าเรื่องของพี่เกลือเฮ้ยทำไมเขาเล่าเรื่องเนี่ยยาวนานนะแต่ทำไมเรารู้สึกสนุกจังเลยทำไมเขาพูดแล้วแบบเราอยากตามเออเพราะอะไรลองไปหาเคล็ดลับในส่วนนี้ฉะนั้นวันนี้ค่ะในตอนต้นที่คุณหมอบอกว่าเออเราทำยังไงเราถึงจะคว้าโอกาสได้เราจะใช้การสื่อสารอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราจะสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเกลือทำให้เราเห็นคำว่าโชคดีหลายคนจะโอ้โหผู้ชายคนนี้โชคดีจังเลยได้รับโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโชคดีเนี่ยมันคือส่วนประกอบของคำว่าความพร้อมและโอกาสมาเจอกันเนาะโอกาสของเกลือมาเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเขาทำให้ตัวเขาพร้อมตลอดเขารักในสิ่งที่เขาทำเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขารักนะเขาวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ไม่เคยปล่อยให้โอกาสมาหาเขาเลยแล้วทุกครั้งนั้นน่ะมันคือการสร้างความโชคดีให้กับตัวของเขาเองฉะนั้นพอวันที่เขาพร้อมเต็มที่โอกาสก็ทยอยมาแล้วพอมันมาเจอกันมันก็คือความโชคดีที่วันนี้ผู้ชายคนนี้ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าเบื้องหลังเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กํากับนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงเท่านั้นถึงจะทำตามพี่เกลือได้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามขอให้คุณรักมันซื่อสัตย์กับมันนะคะมุ่งพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดประเมินตัวเองตลอดนะคะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาครบสูตรเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจไว้วันนี้ขอบคุณพี่เกลือมากๆนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างงานดีๆให้กับพวกเรานะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: แล้วเจอกันใหม่เมื่อโควิดจากโลกนี้ไปนะคะ
2: โคว
1: ิ
2: ดซาเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันแบบตรงๆนะฮะ
1: แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเอาไอดอลคนไหนนะคะพาไอดอลคนไหนมาเพื่อที่จะมาถอดรหัสความสำเร็จของเขานะคะก็ติดตามได้ใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert
1: ถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทำยังไงที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อ YouTube ก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วคนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจ

และสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner we'll have dinnerAt the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำนึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resume แล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: จะ

0: คนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
1: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
0: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
1: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fun สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Mae Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port

0: ชนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า River Port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า Sea Port หรือว่าจะเป็น Deep Seaก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึง port of call port of call ก็คือเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europe ประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนส์แบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่นอน
0: commission นะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ bonus
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perksPerks นะคะ P-E-R-K Perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า Perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น Perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วนี่โอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัพโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมาในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนั่นนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel, sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหว่านพืชเพื่อที่จะหวังผลนั่นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit Call 5ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอ๋มีเรื่องราวดีๆ

0: นะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะสตีฟดอริงรวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกอีกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการสุรากากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนคอมมูนิตี้เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for
1: Five พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวัน